0: ไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
1: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
3: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
4: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
2: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรอง

0: รับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
0: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อ และ

0: ขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป

0: ไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าสวนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาร์ดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชัชนกคารานึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ 2-0 เซต 12-4 และ 12-5 คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทคบอลคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา 2-0 เซต 12-6 และ 12-3 คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อัชนะอาราบีอาหมัดกัสเซมกับฮาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน 2-0 เซต 12-7 และ 12-4 เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก 3-0 เซต 25-10 29-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ดูนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นั่นทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายเอาบุคคลชายระยะทาง32กมอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางไทรเอาบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนานติดตามเพิ่มเติม

0: ันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
4: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น Product Champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจพระพิรุณในห่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

0: ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
2: มีกำหนดช่วงอายุนะคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
3: อันนี้ครับแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบข.บริหารต่อนะครับหรือจะให้กบข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
2: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อเนี่ยกี่รูปแบบคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
3: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได้
2: ครับ
3: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมเนี่ยมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กบข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นเงินงวดคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละ12ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
2: ท่านคะทีนี้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
3: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุน

0: ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกบข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกบข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
1: ท่านคะนี่มีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
0: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบข.เองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกบข.ที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกบข.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
1: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
0: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอีกอย่างก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบข.เองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
1: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็ว

0: นะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
1: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งใน3หมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
6: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BY to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
5: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
7: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ Grow Earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก Investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
5: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกัน

0: อย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
3: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสะโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
4: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแปลงเล็กแปลงน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชนประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชนประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชนประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
3: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโญหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
3: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทน

0: จริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิระเวที
2: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้นก็คือความผาสุกสงบความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนแต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้จำเป็นที่จะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นคือรากฐานอย่างสำคัญของความสงบและความเจริญมั่นคงถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วความสงบและความเจริญย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอนจึงอาจพูดได้ว่าการพัฒนาก็คือการทำสงครามกับความยากจนเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรงเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมีความสงบมีความเจริญเมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2539

0: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เจอกันเช่นเคยกับประวินอมัยบ่ายคล้อยนะคะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันช่วงแรกส่วนช่วงที่สองวันนี้คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ค่ะอาจารย์จะวิเคราะห์เรื่องของ AIกับการสิ้นสุดของมนุษยชาติจริงหรือช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์นะคะส่วนวันนี้ค่ะเตือนกันหน่อยเรื่องของฟ้าฝนนะคะก็ยังมีคำเตือนว่าทั่วประเทศเนี่ยมีฝนตกนะคะจากมรสุมช่วงนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันดีๆแล้วก็

เตรียมพร้อมรับมือเรื่องฝนตกกันด้วยนะคะยังตกอีกสักระยะหนึ่งเลยส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะสัปดาห์นี้นะคะท่านก็เริ่มภารกิจที่เดินทางไป3ประเทศนะคะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษนะคะก็จะไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวนะคะ8โมงเช้านี้โดยการเดินทางครั้งนี้ค่ะก็มีกำหนดจะปฏิบัติภารกิจที่โตเกียววันนี้วันพรุ่งนี้นะคะจากนั้นก็ร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81หรือว่า UNGE 81นะคะที่นิวยอร์กสหรัฐช่วงวันที่21ถึง24กันยายนค่ะแล้วจากนั้น25-26นายกและคณะก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะคะทั้ง3ประเทศมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะคะสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยที่ร่วมภารกิจไปกับท่านนายกทั้ง3ประเทศนะคะก็จะมีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลไปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคุณไพบูลย์ นรินทรังกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ร่วมคณะด้วยนะคะซึ่งกำหนดการที่ญี่ปุ่นในวันนี้นะคะก็จะไปพบกับทางผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะคุณทาคาฮิโรสุกิคินะคะที่จะให้การต้อนรับค่ะซึ่งท่านก็จะได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยทีมไทยแลนด์ในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บูรณาการการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพนะคะจากนั้นก็จะเดินทางจากท่าอากาศยานที่ฮาเนดะนะคะไปที่ท่าอากาศยานจอห์นเอฟเคนเนดีที่นิวยอร์กแล้วก็ร่วมการประชุม UNGA 81ในปีนี้นะคะซึ่งในภารกิจของการเดินทางไปร่วมประชุมนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็จะได้ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนทางเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะส่วนปิดท้ายประเทศที่3นะคะก็ข้ามไปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะวันที่25-26นะคะก็ไปขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เท่ากับเสร็จสิ้นกำหนดการภารกิจเยือน3ประเทศนะคะครั้งนี้เกือบ1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้ากันค่ะส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้มีการสรุปแล้วนะคะสำหรับ4เดือนที่จะจบเดือนกันยายนนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวัฒนาค่ะก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะจนถึงวันที่18กันยายนตอน5ทุ่มยอดใช้จ่ายรวมเนี่ยประมาณ 160,000 ล้านบาทนะคะก็มีประชาชนได้รับสิทธิ์ทั้งหมดประมาณ26ล้านคนแล้วก็ร้านค้า 1,100,000 ร้านนะคะสะท้อนการหมุนเวียนเม็ดเงินจากการใช้จ่ายเนี่ยนะคะไปสู่ร้านผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนนะคะที่จะต้องการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราคาพลังงานก็มีปัญหาทำให้ค่าครองชีพแพงขึ้นนะคะดังนั้นยอดเงินที่ใช้จ่ายสะสมเนี่ยก็คาดว่าจะได้ช่วยหมุนเศรษฐกิจของไทยต่อไปนะคะซึ่งจริงๆที่ต้องติดตามต่อนะคะก็คือยอดใช้จ่ายเงินกว่า 160,000 ล้านบาทนี่นะคะจะถูกนำไปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องประเมินกันนะคะเพราะว่าเม็ดเงินจากภาครัฐเนี่ยก็หวังว่าจะไปต่อยอดเป็นกำลังซื้อแล้วก็เป็นรายรับของร้านค้าได้มากขึ้นนะคะช่วยประคองกิจกรรมเศรษฐกิจ

ฐานรากไปพร้อมๆกันในช่วงที่โลกแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยยังเผชิญเรื่องแรงกดดันจากราคาพลังงานกันอยู่นะคะก็คิดว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดประมาณหนึ่งส่วนมาตรการระยะต่อไปนะคะทางกระทรวงการคลังก็เตรียมนำผลการดำเนินงานนี้ล่ะค่ะไปเสนอครม.พรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่22โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิและเงื่อนไขต่างๆก็ต้องเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะรัฐบาลก็จะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไปค่ะซึ่งโครงการในระยะปัจจุบันผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็ยังใช้กันได้ต่อนะคะตามหลักเกณฑ์นี่ก็คือถึงสิ้นเดือน30กันยายนนี้นะคะโดยภาครัฐร่วมจ่าย60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอ่ะก็เดินหน้ากันนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะเดี๋ยวก็รอดูรายละเอียดในเฟสต่อไปที่บอกว่าจะมีการต่อออกไปอีกนะคะเม็ดเงินจะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามอย่างเป็นทางการกันต่อนะคะส่วนเรื่องของภาพใหญ่ของเศรษฐกิจนะคะมีประเด็นที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติเมื่อวันที่13สิงหาคมนะคะแล้วก็มีมติในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศนะคะก็มุ่งเน้นผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเช่นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางแล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งทางสอทก็เลยประกาศความพร้อมในการรับรองสินค้า Made in Thailand แก่ผู้ประกอบการใน3อุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของบ้านเราและมีโอกาสที่ภาครัฐเนี่ยจะเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างได้อีกมากนะคะโดย3อุตสาหกรรมนี้ในรายละเอียดนะคะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะเพราะว่าจากเหตุการณ์โดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีการสนับสนุนภาครัฐนะคะดังนั้นการส่งเสริมใช้สินค้าจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ผลิตได้เองเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจากต่างประเทศและมีความพร้อมในการซ่อมบำรุงผลิตอะไหล่หรือว่าพัฒนาอาวุธได้เองเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนะคะมีการประเมินงบประมาณในการเสริมสร้างกำลังพลในปีนี้นะคะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีงบประมาณ34,000 ล้านบาทมีการนำเข้าในปี68ประมาณ 83,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรัฐมีการจัดซื้อจากผู้ประกอบการในประเทศเพียง 2% เท่านั้นเองก็เลยเป็นโอกาสใหญ่ของผู้ผลิตไทยนะคะอันนี้1อุตสาหกรรมต่อมาอีก1อุตสาหกรรมค่ะก็คืออุตสาหกรรมระบบรางนะคะคือการใช้หัวรถจักรแล้วก็ขบวนรถไฟที่ประกอบเองนะคะก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถไฟตลอดอายุการใช้งาน25ปีป้องกันการถูกผูกขาดเงื่อนไขและราคาชิ้นส่วนจากต่างชาตินะคะซึ่งกระทรวงคมนาคมก็มีแผนความต้องการในการจัดซื้อระบบรางในช่วงปี67ถึง77นะคะมูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านบาทอันนี้ก็มีมูลค่ามหาศาลเหมือนกันแล้วก็ต่อมาที่ประเทศไทยก็สามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพนะคะก็คืออุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ค่ะที่จะช่วยลดพึ่งพาการนำเข้านะคะแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องมีตัวอย่างที่ในวงประชุมนะคะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นตอนเกิดโควิด-19 เนี่ยตอนนั้นปี62ถึง65นะคะก็เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะถุงมือยางต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแล้วนะคะว่าตอนปี68เนี่ยมีการนำเข้าสูงถึง 95,000 ล้านขณะที่ฐานงบประมาณรองรับจากการเบิกจ่ายของ3กองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยมากกว่า 35,000 ถึง 42,000 ล้านบาทนะคะ

เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองแล้วภาครัฐถือว่าเป็นผู้ซื้อหลักใน3อุตสาหกรรมถ้าเกิดภาครัฐปรับเปลี่ยนนโยบายการนำเข้าสินค้ามาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในประเทศก็ชัดเจนนะคะว่าจะช่วยลดการใช้เงินตราต่างประเทศแล้วก็หมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจขยายศักยภาพผู้ประกอบการไปสู่ตลาดส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะคะก็เลยมีเรื่องของการทำโครงการนี้ค่ะสินค้าที่ผ่านการรับรอง Made in Thailand นะคะหรือว่า MIT ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นแต้มต่อทางราคา 5% ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะคะสำหรับการพิจารณาออกใบรับรอง MIT นี้ Made in Thailand นะคะก็มีการกำหนดแล้วจากสอทนะคะ4สูตรด้วยกันค่ะก็คือสูตรที่1ต้นทุนในประเทศใช้วัตถุดิบค่าแรงค่าผลิตในประเทศตั้งแต่ 40% ขึ้นไปของราคาสินค้าสูตรที่2คือวัตถุดิบนำเข้าก็คือมีสัดส่วนวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศไม่เกิน 60% ของราคาสินค้าสูตรที่3คือเปลี่ยนพิกัดสินค้ากรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูตร1สูตร2โดยมีการนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตในไทยแล้วได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีเลขพิกัดศุลกากรเปลี่ยนไปจากวัตถุดิบเดิมนะคะแล้วก็สูตรที่4คือกระบวนการผลิตค่ะวัตถุดิบนำเข้ามีพิกัดศุลกากรตรงกับสินค้าสำเร็จรูปไม่ผ่านสูตร3แต่กระบวนการผลิตหรือว่าแปรรูปที่มีกระบวนการซับซ้อนและต้องใช้ทักษะชำนาญใดๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะคะก็ติดต่อไปที่สอทได้นะคะที่จะยื่นขอการรับรอง MIT Made in Thailand ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เป็นการกระตุ้นนะคะการสนับสนุนสินค้าไทยโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใน3อุตสาหกรรมนะคะที่มีศักยภาพแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างกันเยอะด้วยนะคะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันค่ะไปดูที่ต่างประเทศกันหน่อยนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้กำลังจับตาดูทิศทางของพายุไต้ฝุ่นที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวใกล้กับพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยนะคะด้วยความรุนแรงตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้ค่ะทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือว่า JMA ก็ประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยนะคะเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างรุนแรงค่ะทางสถานีโทรทัศน์ NHK บอกว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนเป็นไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งพายุอาจจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรโบโซที่จังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวในวันนี้ค่ะและคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคณะของนายกอนุทินก็จะเดินทางไปที่กรุงโตเกียวพอดีนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องกำหนดการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดูจวนหรือไม่นะคะซึ่งสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ของพายุไต้ฝุ่นครั้งนี้เนี่ยยังตรงกับช่วงวันหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นนะคะดังนั้นก็มีการขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังรวมถึงวางแผนการเดินทางในช่วงสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยนะคะส่วนในเมืองเนี่ยก็มีคำแนะนำเรื่องของน้ำท่วมขังบนถนนต่างๆด้วยนะคะนี่ที่ญี่ปุ่นปีนี้25ลูกแล้วนะคะกับลูกล่าสุดดูจวนส่วนภารกิจของผู้นำญี่ปุ่นค่ะในวันอังคารพรุ่งนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็จะหารือกับนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นที่นิวยอร์กหรือว่า

2 วันก่อนการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันพฤหัสนะคะนี่คือการเปิดเผยจากเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติท่านทูตไมค์วอลนะคะก็บอกว่าการหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกทาคาอิจิจะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งวอลก็ประกาศกำหนดการนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะท่ามกลางความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับจีนค่ะทางเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็บอกว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรและเป็นหุ้นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคดังนั้นเนี่ยการพบกันระหว่างทรัมป์กับทาคาอิจิมีความสำคัญก่อนการเยือนของสีจิ้นผิงนะคะเดี๋ยวจับตาดูการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งถ้าย้อนไปนะคะเขาเคยพบกันแบบทวิภาคีครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเดือนมิถุนายนที่ฝรั่งเศสระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 นะคะแต่ว่าครั้งนั้นใช้เวลาไม่นานค่ะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลทรัมป์เนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเป็นเวลา3 วันจนถึงวันที่25 กันยายนนะคะก็เป็นการพบกันครั้งที่3ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคมปี68นะคะหลังจากพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งที่2ก็คือที่ทรัมป์ไปเยือนกรุงปักกิ่งช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วทรัมป์ก็ได้โทรศัพท์คุยกับทาคาอิจิแจ้งข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการหารือกับผู้นำจีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางนายกทาคาอิจิก็บอกผู้สื่อข่าวโดยไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะบอกว่ารู้สึกขอบคุณที่ประธานาธิบดีทรัมป์หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะคะโดยถ้าย้อนไปนะคะการพบกันครั้งแรกเนี่ยในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่เกาหลีใต้ทรัมป์ก็เดินทางเยือนญี่ปุ่นแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงร่วมหารือกับทางนายกทาคาอิจิด้วยนะคะก็เท่ากับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยตกต่ำลงอย่างมากแล้วก็ถึงจุดที่เรียกว่าตึงเครียดที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษเลยนะคะนับตั้งแต่ที่นายกทาคาอิจิได้กล่าวบอกว่าการโจมตีไต้หวันโดยจีนซึ่งเป็นเกาะปกครองตนเองที่จีนอ้างสิทธิ์อาจทำให้ญี่ปุ่นต้องตอบโต้นะคะนี่ก็เมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนค่ะเกือบปีแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบอกว่าทาคาอิจิต้องการจะหารือกับทรัมป์เกี่ยวกับการประสานท่าทีของญี่ปุ่นและสหรัฐที่มีต่อจีนนะคะท่ามกลางความกังวลอย่างมากของพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐในเอเชียว่าทรัมป์เนี่ยจะยอมอ่อนข้อให้จีนเพื่อแลกกับข้อตกลงทางเศรษฐกิจค่ะดังนั้นนัดนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะที่นายกญี่ปุ่นจะเจอกับประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ต่อด้วยประธานาธิบดีจีนจะพบกับประธานาธิบดีสหรัฐนะคะขณะเดียวกันค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของสหประชาชาติแล้วนะคะก็จะมีการหารือกับทางรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาคุณเดลซี่โรดริเกสด้วยนะคะแล้วก็นายกแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษรวมถึงเข้าร่วมการประชุมพหุภาคีกับผู้นำประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาบอาหรับโดยการหารือระหว่างทรัมป์กับโรดริเกสหรือว่าเบอร์แนมเนี่ยจะเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นกำหนดการแล้วก็วาระใหญ่ๆระดับโลกของการประชุมที่ต้องติดตามนะคะขณะเดียวกันค่ะทาง Wall Street มีข่าวนี้รายงานค่ะบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้ร่วมงานเลี้ยงผู้นำบริกส์ที่อินเดียแล้วก็กลายเป็นมีกระแสข่าวลือมากมายเลยนะคะแต่ว่า Wall Street บอกว่าเนื่องจากประธานาธิบดีสีเนี่ยไม่สบายแล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาถึงสุขภาพของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะที่
จะเยือนสหรัฐในอีกไม่กี่วันนะคะ

ทีนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์สำหรับการประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถอนตัวจากงานเลี้ยงอาหารค่ำกาล่าดินเนอร์สำหรับผู้นำบริกส์เมื่อวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะต้องให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็คือรัฐมนตรีหวังอี้มาร่วมแทนค่ะแล้วก็ได้รับหน้าที่คุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำของประเทศอื่นๆแทนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหายหน้าไปจากงานสำคัญก็เลยกลายเป็นที่สงสัยกันมากนะคะเพราะว่านี่คือการเยือนอินเดียครั้งแรกในรอบ7 ปีของเขาก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ปั่นป่วนกับจีนมาหลายปีเพราะทั้งสองประเทศเจอภาษีสูงลิ่วจากสหรัฐเหมือนกันนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีสีก็เป็นผู้ตอบรับคำเชิญของนายกนเรนทราโมดีว่าจะมาร่วมกาล่าดินเนอร์ด้วยนะคะซึ่งการหายหน้าไปของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็เลยเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวเรื่องสุขภาพของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวัย73 ปีเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะบริหารประเทศจีนต่ออย่างไม่มีกำหนดหรือไม่แล้วก็ทางการจีนเนี่ยเตรียมจะเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเขาก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะไปเยือนสหรัฐนะคะซึ่ง Wall Street ก็รายงานว่าไม่ได้มีหลักฐานว่าสีจิ้นผิงกำลังป่วยหนักหรือว่ามีอาการเส้นเลือดในสมองตีบหรือเป็นลมหมดสติอย่างที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสำนักข่าวหลักของอินเดีย The Press Trust of India นะคะก็รายงานบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียมองเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงข่าวลวงค่ะซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าประธานาธิบดีสีกลับห้องพักในโรงแรมไปพักผ่อนนะคะแล้วก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าตอนที่เขากลับเนี่ยเขาก็เดินขึ้นบันไดเครื่องบินได้โดยที่ไม่ต้องมีใครพยุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะก็คือมีกำหนดที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไปเยือนวอชิงตันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบกว่า10 ปีนะคะแล้วก็มีกำหนดจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันพฤหัสที่24 กันยายนนะคะซึ่งถามว่าถ้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะก็มีการประเมินกันว่ากำหนดการเนี่ยยังดำเนินไปตามแผนค่ะโดยรองนายกเหอลี่เฟิงที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสีและรัฐมนตรีการคลังสกอตเบสเซนต์ของสหรัฐนะคะก็จะพบหารือกันที่นครนิวยอร์กเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำทั้งสองคนนะคะส่วนทรัมป์ก็ได้บอกผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าเราจะมีการประชุมที่ดีมากนี่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวติดตามดูนะคะว่าเรื่องการพบกันของผู้นำโลกทั้งสองคนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ที่จากเวทีบริกนะคะมีการจับตาเรื่องสุขภาพของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็กลายเป็นประเด็นที่สำนักข่าวทั่วโลกเนี่ยได้กลับมาวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะคะว่าจีนเนี่ยมีการปกปิดปัญหาสุขภาพของผู้นำหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการเมืองของจีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาถึงมีสุขภาพแข็งแรงกระฉับกระเฉงข้อกังขาต่างๆก็จะลดไปเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนัดนี้นะคะวันพฤหัสนี้ที่จะพบกันตามกำหนดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะส่วนเวที UNGA นะคะการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติก็จะมีผู้นำเกือบ130 คนจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะมาประชุมกันซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็เคยกล่าวถ้อยแถลงทางวิดีโอเมื่อปี2021นะคะแต่ว่าไม่ได้เดินทางไปร่วมที่นิวยอร์กนะคะซึ่งรอบนี้ก็ไม่ได้ร่วมเดินทางไปร่วม

ประชุมนี้แต่ว่าจะไปหารือแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวได้ติดตามกันหลายเวทีมีความเคลื่อนไหวนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะช่วงนี้

ต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

0: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาควิวัฒน์กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาควิวัฒน์นะคะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของ AI นะคะกับการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่มาช่วยงานช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอีกต่อไปนะคะแต่ว่า AI ก็ถูกพัฒนาให้เป็นระบบที่สามารถคิดวางแผนทำงานบางอย่างได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายออกมาเตือนเรื่องของอีกด้านนึงของ AI มีทั้งนักวิจัยแล้วก็ผู้บริหารบริษัทที่กำลังพัฒนา AI ออกมาพูดถึงขั้นความเสี่ยงที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งมนุษย์ไม่สามารถควบคุม AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ได้เนี่ยผลลัพธ์ร้ายแรงอาจจะกระทบต่อความอยู่รอดของมนุษย์ด้วยนะคะวันนี้อยากชวนคุยกันกับอาจารย์สมชายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะอาจารย์มองว่าการพัฒนา AI ในทุกวันนี้เนี่ยจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติได้จริงหรือเปล่าคะ
1: มันต้องมานิยามซะก่อนว่ามนุษยชาติที่เราพูดถึงอ่ะหมายถึงอะไร
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับมนุษยชาติที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยเกิดมาเมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้วครับคุณตาลเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับโฮโมซาเปียนนะครับเราเห็นว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อโฮโมซาเปียนโฮโมซาเปียนแปลว่าสัตว์ประเสริฐโฮโมเป็นภาษาละตินนะฮะก็หมายถึงคนครับเท่ากับฮิวแมนซาเปียนเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าฉลาดเพราะโฮโมซาเปียนเราแปลเป็นไทยว่าเป็นสัตว์อะไรครับสัตว์ที่มันมีความฉลาดสัตว์นะฮะสัตว์ประเสริฐแล้วกันทีนี้เราพัฒนามาจากเมื่อประมาณ10ล้านปีที่แล้วเราเป็นกอริลลา5ล้านปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มชิมแปนซีครับ 3.2 ล้านปีเนี่ยเราเริ่มที่จะกลายพันธุ์ครึ่งคนครึ่งสัตว์เขาเรียกโฮโมอีเร็กตุสอีเร็กแปลว่าแข็งหมายความว่าเริ่มที่จะมีหลังตรงบ่ายนะครับจนกระทั่งอีกประมาณ 200,000 ปีที่แล้วเราก็กลายพันธุ์มาเป็นโฮโมปาซาเปียนนะครับสัตว์ประเสริฐนะครับมีความฉลาดเพราะว่าไอ้พัฒนาการของเราเนี่ยเริ่มที่จะแตกต่างจากลิงชิมแปนซีซึ่งเป็นญาติสนิทของเราเนี่ยนะครับก็คือสมองโตขึ้นเพราะฉะนั้นพอสมองโตขึ้นมันก็ฉลาดขากรรไกรโตขึ้นพอสมองโตขึ้นการวิเคราะห์ต่างๆก็ดีขึ้นฐานกายเติมขึ้นทำให้มีการสื่อสารขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำว่ามนุษยชาติของเราเนี่ยความหมายที่ต้องการบอกก็คือพวกเราเป็นโฮโมซาเปียน 200,000 ปีที่แล้วทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนแรกเมื่อประมาณหลายสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นมนุษย์เป็นต้นกำเนิดของเรานะก็คืออะไรครับที่เขาเรียกว่าพวกไอนะประมาณสัก3เป็นมนุษย์แต่ตัวใหญ่มากนะครับพวกนี้นะครับรูปร่างหน้าตาใหญ่แล้วก็กำเนิดก่อนเรานะครับแต่ว่าประมาณสัก 3-4 หมื่นปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้ถูกพวกเราเนี่ยนะครับฆ่าเสียเรียบเลยแต่ก็มีการสืบสายพันธุ์กับกลุ่มพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เราเรียกว่าโฮโมซาเปียนนะครับที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยการสูญพันธุ์ของมนุษย์จึงหมายถึงการสูญพันธุ์ของโฮโมซาเปียนคือพวกเราเองคือสัตว์ประเสริฐนะครับที่เกิดขึ้นคือนะครับพวกเราเนี่ยมีลักษณะยังไงถึงเรียกว่าสัตว์ประเสริฐอันนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าที่เราฉลาดนะฮะความฉลาดของมนุษย์และการสื่อสารได้เนี่ยมันมาจากเรื่องของสองอันที่เราจะเห็นได้ชัดศตวรรษที่15-16เนี่ยบอกถึงความฉลาดของมนุษย์ได้เลยผมเคยเรียนกับท่านผู้ฟังที่นี่ที่เราเรียกเป็นยุคที่มีการสร้างมนุษย์ที่มันฉลาดเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เรียกว่ายุคเรเนซองส์เกิดใหม่แล้วเป็นยุคซึ่งผมเคยเรียนว่าเป็นยุคที่มีการทำลายเขาเรียกยุคเรืองปัญญาที่ก็ Enlightenment นะครับทีนี้ที่ต้องการบอกว่ามนุษย์พวก

เราเนี่ยมันฉลาดตรงไหนครับฉลาดตรงที่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าประเสริฐเนี่ยสองด้านด้านหนึ่งเป็นด้านที่มีเหตุมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสัตว์ทั่วไปเนี่ยไม่มีเหตุไม่ผลเรียนรู้จากการเรียนอะไรครับเรียนรู้จากบ้านเรียนรู้จากโรงเรียนเรียนรู้จากสังคมนะครับเรียนรู้ให้รู้ว่านะครับอะไรคือเหตุมีผลแต่แน่นอนมนุษย์มาเป็นสัตว์มันก็มีส่วนที่มันร้ายอ่ะหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับและพูดจริงความร้ายของมนุษย์แต่มันมีมากกว่าความดีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าพวกเราเนี่ยสังเกตดูพอในยามร้ายเนี่ยโหเหมือนสัตว์เลยนะครับพ่อแม่ยังสามารถที่จะเรียกว่าเล่นงานกันได้งั้นประเสริฐก็คือมีเหตุมีผลนะครับกับอัปเสริฐอีกอันหนึ่งก็คือสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยนะครับมาพัฒนาต่อยอดกลายเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งการมีเหตุมีผลนะครับเรื่องของนี้บวกกับโลจิกบวกอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของจริยธรรมรู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือต่อยอดเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งชุดเรื่องปัญญาที่เรียกว่า enlightenment เนี่ยจึงแบ่งออกมาเป็น2สายสายหนึ่งมีเหตุมีผลนะครับเดกาตนะครับก็คิโตเอโกซุม I think therefore I am หมายความมนุษย์เป็นฉลาดเพราะคิดถึงเหตุผลแต่คิดเองจะมีเหตุผลก็ต่อเมื่อเป็นคนขี้สงสัยตั้งคำถามทำไมครับกับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าประจักษ์วิทยา empiricism ทำให้เกิดวิทยาศาสตร์สองสายนี้เราจะเห็นบุคคลสำคัญอ่ะสายแรกก็จะเป็นโวลเตร์ชาร์ชักรุสโซจอห์นล็อกมองเตสเกียร์สายที่สองก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์ประเสริฐในที่นี้ก็คือเราเรียนรู้นะครับด้วยอะไรครับด้วยการต่างแล้วก็พัฒนาการแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นนี่คือการเรียนรู้จากสังคมนะครับแล้วก็ต่อยอดทีนี้คำว่าสัตว์ประเสริฐในที่นี้ก็คือความสามารถของเราในการเรียนรู้สองอย่างเรียนรู้เรื่องเหตุและผลจริยธรรมเรียนรู้ในการต่อยอดทางด้านวิทยาศาสตร์สร้างกฎกติกาทีนี้ตัวนี้แหละครับเรากำลังมีปัญหาเพราะว่าความสามารถในการต่อยอดของเราเนี่ยนะครับไม่ไปสร้างสัตว์ตัวใหม่เขาเรียกว่า AI ครับนะครับแต่ว่า AI เนี่ยเราสร้างขึ้นมาจริงนะครับแต่ว่าลักษณะการเรียนรู้ของ AI ต่างกับการเรียนรู้ของโฮโมซาเปียนหรือพวกเราเพราะว่า AI นั้นสร้างขึ้นมาในการเรียนรู้ผ่านเขาเรียกอัลกอริทึมอัลกอริทึมก็คือยิ่งมีข้อมูลเยอะมันก็จะฉลาดมากขึ้นพูดง่ายๆผมเคยเรียนอยู่ในรายการนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าทำไม AI เนี่ยครับมันถึงฉลาดแบบต่างกับเราคือเรียนด้วยข้อมูลง่ายๆเลยครับผมเคยเรียนอยู่ในรายการนี้ว่าผมเขียนดิกชันนารีสเปนแต่ตอนนี้ผมเลิกแล้วเพราะว่า AI เนี่ยทำให้ผมเนี่ยตกงานละเพราะว่าอะไรครับเพราะ AI เนี่ยนะครับสามารถสร้างดิกชันนารีสเปนโดยที่ไม่ต้องมาเรียนรู้แต่เขาใช้วิธีไหนก็คือด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเอาข้อมูลของDictionary ภาษาอังกฤษกับไทยนะครับเช่นคำว่าคนก็ตรงกับภาษาอังกฤษ human เอา Dictionary ภาษาสเปนคำว่าคนนะครับเขาเรียกว่า hombre เพราะฉะนั้นแค่นี้เองครับเขาก็มาดูว่าคำว่าคนคนไทยเนี่ยนะครับนะฮะภาษาสเปนเขาเรียก hombre ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ human ดูตัว human เป็นตัวกลางภาษาอังกฤษส่งไปยังของไทยก็เท่ากับคนส่งไปที่สเปนเป็นออมเบรก็กลายเป็นดิกชันนารีคนเท่ากับตัวออมเบรเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ทำให้เขาสามารถสร้างดิกชันนารีทุกเรียกว่าทุกประเทศได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีการอบรมสั่งสอนหรือทำอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นข้อมูลยิ่งเยอะทำให้ AI เนี่ยยิ่งฉลาดทีนี้ AI เนี่ยนะครับมันฉลาด3รุ่นขึ้นอยู่ข้อมูลรุ่นแรกผ่านมาแล้วคือเขาเรียกว่า common AI อันเนี้ยแต่ขนาดเนี้ยเรากำลังอยู่ในยินเลย AI อีกไม่นานนักตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ซูเปอร์ AI เพราะพอมาสู่ตอนนี้ที่เราเรียกยินเลย AI เนี่ยน่าอันตรายแล้วเพราะ AI พวกนี้ก็คือตัวที่มาแย่งงานเราทำไอ้พวกโดรนพวกอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นตัวไอ้ตัวยินเลย AI เนี่ยโอ้โหมันตอนนี้มันเริ่มทำอะไรต่างเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกำลังพัฒนาอยู่ซูเปอร์ AI ซึ่งจะมีข้อมูลเยอะจะตรงกับไอ้ช่วงของควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีข้อมูลเยอะตรงนี้แหละครับขนาดที่ขนาดนี้เราเป็น general AI จะไปสู่เนี่ยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเรื่องของ AI มันเกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็ที่วันนี้ที่จะต่อยอดจากที่เราเคยคุยทำไมถึงกลัวว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์เรามามองด้านนี้ด้านดีของ AI

0: ไม่ต้องพูดถึงเราพอรู้แล้วนะครับด้านต่างๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงด้านร้ายที่ทำให้ตกงานแต่วันนี้เรามาพูดว่าทำไมมนุษยชาติมันถึงจะสูญหายไปเพราะว่ามีการทดลองนะครับของอะไรฮะของบริษัทอะไรครับตัวสองบริษัทคือทางด้านของบริษัทหนึ่งของอัลต์มันนะครับใช่ครับกับอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออันโทรปิกปรากฏว่าไงครับปรากฏว่ามันไปพัฒนาไอตัว AI ปรากฏว่าพัฒนา AI ตัวนี้มันไปแฮกนะครับไอตัวสตาร์ทอัพนะครับของอีกบริษัทหนึ่งไอ้ที่จริงบริษัทเดียวกันแหละแต่ว่ามันเป็นสตาร์ทมันอีกไอตัวอีกโครงการหนึ่งเอเจนต์ตัวหนึ่งไปทำลายไอตัวสตาร์ทอัพไปแฮกนะครับแฮกอันนี้เขาเรียกว่า hacking fact ตัวแฮกที่ถูกตัวแฮกไป hacking fact ตกใจเลยครับมันเท่ากับว่ากลายมาเป็นผู้ร้ายอ่ะไปแฮกที่ตรงนี้ดูนอกคำสั่งเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนตกใจมากแล้วก็มีบางทีมันก็มีการปรากฏการไปทดลองเคสมันมีการหลอกลวงให้เราเข้าใจผิดตรงนี้แหละครับที่เราจะเห็นได้ว่า AI ต่างๆเหล่านี้มันกำลังพัฒนาตัวเองนอกคำสั่งและที่คำสั่งก็คือ AI เนี่ยมันจะต่างกับมนุษย์นะฮะมันไม่มีคำจริยธรรมเช่นเราสร้างโดรนเนี่ยที่เขากำลังมีปัญหาอยู่เขาจะแยกไม่ออกว่าพลเรือนหรือทหารนะฮะเพราะเพียงแต่มีคำสั่งออกมายิงเป้าตรงเป้านั้นจะมีพลเรือนอยู่หรือยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าเฮ้ยมันกำลังทำสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็มีพนักงานนะครับของอะไรครับนะสองบริษัท AI เนี่ยนะครับขอลาออกหลายคนเลยก็ตกใจเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมันกำลังพัฒนาเพราะสิ่งที่เกรงกันมากว่าการที่ AI เนี่ยกำลังทำนังงอดสั่งแล้วก็เก่งมากขึ้นทุกทีจะสังเกตดูนะฮะบาร์นีย์แซนเดอร์เป็นวุฒิสมาชิกของอเมริกาออกมาบอกเลยขอให้เลิกนะครับโครงการซูเปอร์ AI ได้ไหมเพราะเขากลัวเหลือเกินว่าเนี่ยจะนำไปสู่มนุษยชาติแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกไม่อีกไม่เกินประมาณ10กว่าปีเนี่ยมนุษยชาติจะสูญพันธุ์ได้เขาให้ความเป็นไปได้ถึง 10% ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับว่า AI อ่ะสามารถทำมันได้ความสามารถของ AI ในการเล่นงานเราเนี่ยมีหลายประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือ AI จะเขาเรียก switch off switch off ก็คืออะไรครับที่เราได้เห็น hacking คืออะไรครับเข้าไปล้วงความลับเข้าไปเล่นงานเข้าไปไอ้ข้อฐานข้อมูลเข้าไปเล่นงานเอาเข้าไปดูไอ้ตัวฐานข้อมูลแล้วก็หาประโยชน์จากตรงนี้เขาเรียกอันนี้ว่าสวิชก็ว่าคิวนะครับเขาเรียกว่าคิวนะครับตัวนี้นะครับก็ไปปิดสวิชแล้วก็ทำขึ้นมาอันนี้เป็นอันแรกนะครับอันที่สองinfrastructure takeover ที่น่ากลัวกว่านั่นคือไอ้ตัว AI อ่ะจะเข้าไปในโครงสร้างของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆแล้วก็ไปทำลายหรือเข้าไปเชื่อมโยงหรือไปดัดแปลงหรือทำอะไรต่างเหล่านี้มันก็ทำให้ระบบการสื่อสารระบบต่างๆที่ทำงานอยู่มันเจ๊งไปหมดเลยอันที่สองก็คืออันตรายที่เกิดจากสิ่งที่เขาเรียกว่า infrastructure takeover เข้าไป takeover โครงสร้างทั้งระบบเลยนะครับอันที่สาม biological attack biological attack คืออะไรครับ AI ไม่พอใจมนุษย
1: ์
0: พอไม่ใจพอมนุษย์ก็คืออะไรครับก็ได้พัฒนาทางด้านของbiology ชีวะที่แล้วก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปทำลายมนุษยชาติแล้วก็แผ่เข้าไปตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่อันตรายที่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่า biological attack กับอันที่สี่คือสิ่งสงครามคำว่าสงครามตอนนี้คุณได้เห็นแล้วมีการใช้โดรนในการทำสงครามเพราะว่าการทำสงครามแม้กระทั่งซุปเปอร์พาวเวอร์ยังไม่สามารถเอาชนะประเทศเล็กได้เลยอย่างในอเมริกาที่กำลังเล่นงานอิหร่านหรือในกรณีของทางด้านรัสเซียที่เล่นงานทางด้านยูเครนแต่สิ่งที่อันตรายคืออะไรครับพวกนี้นะครับจะทำให้เกิดสงครามสองแบบแบบที่หนึ่งคืออะไรครับแบบที่หนึ่งก็คือนะฮะเข้าไปนะครับแบบที่หนึ่งก็คือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย
1: ์
0: เพราะเป็นส่วนของมนุษย์ตอนใช้ AI เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรเหมือนเครื่องจักรที่ไม่มีจริยธรรมจรรยาธรรมเพราะในกรณีนี้ก็จะเกิด

ตรงนี้เกิดขึ้นกับอันที่สองนะครับมันทำงานนอกสั่งทำงานนอกสั่งยังไงครับทำตัวเหมือนกับมนุษย์นะครับแต่เสร็จแล้วไปอะไรครับไปส่งสัญญาณเช่นส่งสัญญาณปรมาณูนึกออกไหมครับไปส่งสัญญาณให้กับเฮ้ยคนเนี้ยเป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกับว่าให้อำนาจกับคนคนนี้เพราะว่าคนคนนี้แต่ทำตัวให้เหมือนมนุษย์คนนั้นที่มีโอกาสที่จะสั่งเกิดมหาสงครามได้เลยครับโดยนึกว่าเฮ้ยมันคือมนุษย์คนนั้นอันที่3ก็คือที่ร้ายกว่านั้นก็คือ AI กลายมาเป็นเหมือนกับอีกประเทศหนึ่งเลย AI สั่งการเล่นงานประเทศนู้นประเทศนี้เพราะฉะนั้นอันตรายของ AI ทั้งหมดเนี่ยมันมี4ประการครับประการแรกนะครับก็คือ kill นะครับก็คือฆ่าในลักษณะที่เห็นได้ชัดกับกรณีเข้าไปแฮกในตัว fucking fact นะครับบริษัทที่เข้าไปทำการแฮกแล้วก็ขยายตัวต่อการที่สองเข้าไปควบคุมยึดโครงสร้างในระบบต่างๆนะครับอันที่สามสงครามหรือการใช้ทางด้านชีววิทยากับ4สงครามซึ่งมันมีหลายรูปแบบอาจจะสงครามด้วยการหลอกลวงมนุษย์ด้วยการบอกว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนสั่งการนะจริงๆมันสั่งการให้มีการสวิตช์เรื่องอาวุธนิวเคลียร์หรือทำอะไรต่างๆให้มีการลบกันเองหรือตัวเข้าเองเข้าไปที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนกลัวกันมากเลยครับว่าแล้วก็ AI มันก็มี AI ประเภทดีก็ไม่ดีนะฮะอย่างที่เวลาที่เข้าไปแฮกเนี่ยมันมี AI บางตัวเอ๋ยบางตัวไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อันตรายมากและยิ่งถ้าเรามีซูเปอร์ AI ซึ่งโอ้โหมีข้อมูลเยอะแยะความฉลาดมันจะเหลือล้นมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดคนก็พูดกันถึงความน่ากลัวของอะไรครับความน่ากลัวของไอ้ตัว AI ที่นำไปสู่เรื่องของปัญหาการหมดสิ้นของมนุษยชาติทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะแก้ปัญหายังไงทีนี้มันมี2ระดับนะครับ2ระดับคืออะไรครับเราดูอย่างในอเมริกานะครับเป็นการต่อสู้นะครับระหว่าง Outman กับครับ Abode นะครับ Anthropic กับทางด้านของ Outman 2บริษัทนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันพอไม่ยอมซึ่งกันและกันแทนที่จะมาร่วมมือกันหรือทำอะไรต่างๆเหล่านี้มันกลับต่างคนต่างสร้างซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะต่างคนต่างสร้างไม่มีข้อจำกัดนะครับแล้วก็อันที่สองระดับประเทศจีนกับอเมริกาต่างคนต่างแข่งกันอย่างเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นพอเยอะแยะนี่อันตรายต่างคนต่างสร้างแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะมาควบคุมนะครับและยังแถมยังมีการขัดแย้งด้วยเพราะว่าอย่างอัมโบเดเนี่ยของแอนโทรปิกก็บอกว่าเนี่ยจีนเนี่ยพูดง่ายกำลังต่อสู้กับอเมริกาแล้วก็เอาโมเดลของอเมริกาเนี่ยเอาไปกันอะไรครับเอาไปศึกษาแล้วไปทำเขาเรียกกลยุทธ์ได้ว่า distillation แปลว่ากลั่นหรือกลั่นเหมือนกับจีนเนี่ยเอาโมเดลของไอ้ของอเมริกาที่สร้างใหม่เนี่ยเอาไปทดลองกันกรองดึงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะจีนก็โมโหเฮ้ยคุณมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงเพราะสองประเทศนี้แทนที่จะมาร่วมมือกันมันกลับมีการแข่งขันซึ่งกันและกันและแถมยังทำยังไม่เชื่อยังไม่เห็นด้วยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นก็มีการทดลองแล้วตอนนี้กำลังทดลองเข้าสู่ระบบเรื่องของอาวุธอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรากำลังอยู่ในขั้นที่อันตรายจริงๆครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันนะมันมีส่วนที่ดีแต่ส่วนที่ร้ายก็เยอะแยะมากเลยมันสามารถขับทำให้คนตกงานกันเป็นแถวและคุณสังเกตดูผมเคยเล่านะอย่างเช่นเฮนรี่คิสซิงเจอร์บอกว่าเป็นจุดจบของ Enlightenment ยุคเหลืองปัญญานะครับคุณตาลคุณจำได้ที่ผมเคยพูดครั้งหนึ่งแต่คราวเนี้ยที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือประเทศต่างๆหรือบริษัทที่กำลังสร้างอยู่ตัวเขาเองนะฮะจะต้องร่วมมือกันแต่ข้อสำคัญก็คือมหาอำนาจจะต้องร่วมมือกันสร้างกฎเกณฑ์พอสร้างกฎเกณฑ์อีกประเทศนึงว่าเฮ้ยคุณล้ำหน้าผมคุณสร้างกฎเกณฑ์ก็คือทำให้ผมเนี่ยขยายตัวไม่ได้เหมือนกับอับโบเดเนี่ยไปบอกเลยจะเล่นงานจีนทำไงครับก็คืออย่าไปให้เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ระดับสูงทำอะไรเพราะพอเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะก้าวหน้าขึ้นมาไม่ได้แต่จีนบอกแบบเนี้ยนะครับหรือคุณสร้างกฎเกณฑ์แบบเนี้ยก็เท่ากับมาอะไรครับมาเอาเปรียบผมเพราะฉะนั้นในกรณีมหาอำนาจแทนที่จะต้องร่วมมือกันกลับไม่ได้ร่วมมือกันสิ่งที่สำคัญก็คือต้องร่วมมือกันยังไงครับข้อที่หนึ่งสร้างหลักเกณฑ์ survival ร่วมกันในการดูแลโครงการต่างๆเพื่อที่จะมาให้มันเลยเถิดสองมีการร่วมมือกันดูว่าไอ้ตัวไอ AI เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับไอ้

0: hacking tax ที่ได้บอกมาส่งแล้วก็ให้ความร่วมมือกันเรื่องนี้เพื่อป้องกันไอ้พวก AI ประเภทเขาเรียกว่าอะไรครับประเภทนักเลงนะครับลายกับประการที่3จะต้องมีการอะไรครับพัฒนาไอ้ตัวที่ลายนะครับเรื่องของโครงการจะไม่ทำจะพยายามมาดูหรือพัฒนา AI ในด้านที่ดีกับอันที่4จะต้องมีการร่วมมือกันว่าถ้าเกิด AI เนี่ยมันกลายขึ้นมาเป็นขยายขึ้นมาครับสามารถที่จะเล่นงานก็ต้องเตรียมการพูดง่ายเหมือนกับเตรียมการลบร่วมกันเป็นพันธมิตรต่อสู้กับทาง AI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนกำลังบอกว่าซุปเปอร์ไอ้พวกมหาอำนาจเนี่ยจะต้องพยายามเริ่มที่จะมีการสร้างกฎเกณฑ์เริ่มที่จะมีความร่วมมือกันเริ่มที่จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะ AI ตอนเนี้ยกำลังหลุดออกมาจากการควบคุมของอะไรครับของคนมากขึ้นทุกทีแล้วครับแต่ว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ไม่อยากจะทำก็มองมาแบบนี้โอ้โหเขาสามารถคุมได้นะการทำแบบนี้เท่ากับเป็นการอะไรครับไปควบคุมเขาเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถพัฒนาและขนาดเดียวกันทำให้อะไรครับแต่ฝ่ายหนึ่งก็คือเห็นแต่ผลประโยชน์ทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ต่างๆแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งทำให้เกิดประเด็นปัญหาว่าความเป็นไปได้เนี่ยสูงมากครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ย AI เนี่ยซึ่งมันกลายพันธุ์แล้วจะเห็นโครงการถ้าดูข่าวนะเราจะเห็นว่าช่วงนี้มีเยอะมากมันมีการกลายพันธุ์หลายแบบขึ้นมานะครับแต่ตัวที่คนตกใจมากก็คือตัวอย่างที่พูดถึง hacking แท็กนะครับที่เข้าไปแต่ว่ามีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางด้านของอะไรครับทางด้านมหาอำนาจจีนกับอเมริกายังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะร่วมมือแถมทรัมป์ยังมองในด้านตรงข้ามเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคและเรื่องของการสูญเสียมนุษยชาติไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องไปดูอีกหลายปีนักวิชาการคนที่เก่งเขาพูดถึงว่าอีก10ปีด้วยซ้ำฮะมันสิ่งต่างเหล่านี้วันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้เราตอบว่าทำไมข่าวเรื่อง AI มันถึงออกมาโหระยะหลังเนี่ยออกมาบ่อยมากเลยก็เลยให้เข้าใจว่าอันตรายของของมนุษยชาติในที่นี้หมายถึงจุดจบของโฮโมซาเปียนนะครับแล้วก็โฮโมซาเปียนที่สัตว์ประเสริฐก็มี2ด้านมีเหตุมีผลมีจริยธรรมกับด้านของอะไรครับคิดค้นทางด้านของวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าความเป็นโฮโมซาเปียนเนี่ยกำลังถูกทำลายแล้วด้วยมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่โฮโมซาเปียนสร้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษยชาติเนี่ยนะครับมันจะออกมานะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวที่ทำให้คนตกงานอะไรต่างทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างรวยกับจนมหาศาลไอ้ตัวนี้ด้านดีมันคือมีเยอะแยะมาก AI แต่ด้านลายนั้นผมคิดว่ามันอันตรายมากเหลือเกินครับนี่คือเหตุผลที่เดี๋ยวนี้ข่าวเรื่องนี้ออกมากันเยอะแยะมากเลยครับวันนี้ก็เลยมาชวนมาคุยให้เห็นถึงพัฒนาการของ AI ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่รอดของโฮโมซาเปียนที่พัฒนามาเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วคือพวกเรานั่นเองครับ
1: ค่ะเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็ AI เนี่ยพัฒนาไปเร็วมากมีผลกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกด้วยนะคะถ้าอเมริกาบอกว่าควรจะช่วยกันชะลอการพัฒนา AI แต่ฝั่งจีนไม่หยุดแล้วก็พัฒนา AI ไปไกลกว่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะอาจารย
0: ์ใช่เลยครับ
1: ค่ะ
0: โลกมันน่ากลัวมากครับ
1: ครับค่ะค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณตาลครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เช้านี้นะคะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ค่ะณเวลานี้นะคะอาจารย์บอกโลกมันน่ากลัวมากเพราะเครื่องมืออย่าง AI นี่แหละค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะสถานการณ์ของ AI ก็จะมีข่าวนะคะว่า AI ของค่ายนู้นค่ายนี้เนี่ยมีการหลุดออกไปคนควบคุมไม่ได้แล้วก็ไปแฮกบริษัทอื่นไปเอาข้อมูลบริษัทอื่นเนี่ยมีออกมาบ้างแล้วนะคะคำถามสำคัญคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้ AI เนี่ยเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เลยตั้งชื่อนะคะจากอาจารย์สมชายว่าเป็นการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติหรือเปล่านะคะสำหรับเทคโนโลยีของ AI น่าสนใจกับเรื่องนี้นะคะนำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียน

0: เรียนกลับบ้าน
1: ส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลายบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBSชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีตอนค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศองค์ประกอบของชุดไทยบรมพิมานหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกรอมข้อมือคอกลมมีขอบตั้งและตัวเสื้อนั้นผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนผ้านุ่งตัดแบบติดกันเป็นชุดเดียวผ้าจีบข้างหน้ายาวจรดข้อเท้าและมีชายพกไม่ผ่าหลังหรือผ่าข้างคาดเข็มขัดไทยและใส่เครื่องประดับเข้ากับชุดนอกจากนี้ยังสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อีกด้วย

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยสำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกระบุพร้อมรับมือกับกัมพูชาแบบเต็มทีมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยระบุว่าหากกัมพูชาใช้เวทีสมัชชาในการเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนไทยก็พร้อมรับมือแบบเต็มทีมซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการอยู่ส่วนกรณีการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าทำไมคนถึงยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่วันนี้ที่จังหวัดนนทบุรีได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นนทบุรีคนใหม่ภายหลังการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยมีคะแนน 182,310 คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4จากพรรคประชาชนมีคะแนนอยู่ที่ 129,000 คะแนนซึ่งหลังจากที่ทราบผลการนับคะแนนในเบื้องต้นนายนฤพลได้นำทีมแถลงข่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังไว้วางใจให้กลุ่มผึ้งหลวงมีคะแนนนำและยังกล่าวด้วยว่าสิ่งที่คิดก็คืออยากจะทำประโยชน์ให้กับชาวนนทบุรีนโยบายที่อดีตนายกอบจ.ธงชัยวางไว้เป็นแนวทางที่ดีและทุกคนก็รักอดีตนายกอบจ.ธงชัยคิดถึงอย่างมากและอยากให้ทุกคนได้สานต่อทุกนโยบายที่พันตำรวจเอกธงชัยวางไว้ขณะที่นายเดชรัตน์พร้อมด้วยนายพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนร่วมแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งและแสดงความยินดีกับนายนฤพลและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับนายกเทศมนตรีมอสโกของรัสเซียระบุเหตุฝูงโดรนโจมตีในเมืองหลวงมีเป้าหมายในการขัดขวางการเลือกตั้งชัดเจนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้มีฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันขนาดใหญ่ฟุ้งกระจายทั่วบริเวณซึ่งเซอร์เกย์โซบยานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกของรัสเซียระบุว่ารัสเซียได้สกัดโดรนที่พยายามเข้ามาโจมตีได้แล้วกว่า 1,600 ลำในจำนวนนี้450ลำพุ่งเป้าไปยังกรุงมอสโกซึ่งมีเป้าหมายที่จะขัดขวางการเลือกตั้งที่กำลังจัดขึ้นในรัสเซียอย่างชัดเจนแต่ฝ่ายตรงข้ามจะประสบกับความล้มเหลวขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนยืนยันว่ายูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งสำคัญของรัสเซียและสถานที่ด้านโลจิสติกในภูมิภาคมอสโกเพื่อทำลายแหล่งเงินทุนมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐที่หล่อเลี้ยงรัสเซียในการทำสงครามต่อยูเครนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: ประวัติศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทาง Jula Radio Plus FM 101.5 MHz

0: The Hertz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะครับคุณฟังจะได้พบกับสาระน่ารู้ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการจากทางคณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำหรับเช้าวันนี้ครับผมเดชะวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมมีเรื่องราวงานศึกษาวิจัยนะครับเป็นการสอบถามความคิดเห็นนะครับแล้วก็พฤติกรรมการนำ AI นะครับมาใช้งานนะครับในองค์กรบริษัทนะครับซึ่งมันมีประเด็นที่ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยขบคิดอยู่นะครับก็เลย อยากจะเล่านะครับเรื่องนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเรื่องของ AI นะครับตอนนี้ใครๆก็มีความตื่นตัวนะครับมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้างนะครับเขาเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับซึ่งทุกคนนะครับเท่าที่ผมเคยพูดคุยสอบถามนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างใช้ AI กันทุกวันนะครับในการทำงานในการช่วยงานในด้านต่างๆนะครับตามความสามารถแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับบริษัทองค์กรต่างๆนะครับก็มีการใช้จ่ายนะครับลงทุนใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับกลายเป็นว่ารายจ่ายก้อนนี้นะครับสูงสุดเลยสูงสุดเลยนะครับบ้างก็มีการลงทะเบียนแจกเครื่องมือในยี่ห้อต่างๆนะครับให้บุคลากรพนักงานเนี่ยนำไปใช้งานหรือว่าเป็นการembed นะครับตัวระบบ AI เข้าไปใช้ในการทำงานที่มีอยู่นะครับรวมถึงมีการกระตุ้นนะครับจูงใจให้ทุกคนได้ใช้นะครับได้ทดลองนะครับแล้วก็นำไปใช้งานนะครับรวมถึงมีการพูดถึงการ upskill reskill ซึ่งผมได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆนะครับในรายการนะครับซึ่งคุณฟังในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับเราอยู่ในสภาวะแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับแม้กระทั่งทางภาครัฐเองนะครับก็ได้มีการลงทุนนะครับแล้วก็เชิญชวนให้บรรดาประชาชนนะครับได้มีประสบการณ์ในการทำงานใช้งานนะครับด้วย AI นะครับแต่ว่านะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าผลลัพธ์นะครับหรือว่าคุณค่านะครับ value ที่ได้จากการใช้งาน AI ที่ว่านี้ครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันทำให้การทำงานของเราผลผลิตของเรานะครับมี value เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่จริงแค่ไหนนะครับบริษัทที่ปรึกษา McKinsey นะครับได้ทำการศึกษาแล้วก็เพิ่งที่จะตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นนี้นะครับในประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เห็นความสัมพันธ์บางอย่างแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ได้ความคิดรวบยอดนะที่สำคัญนะครับประโยคหนึ่งนะครับคือ AI เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้สร้าง value หรือมูลค่านะครับให้กับองค์กรบริษัทเพียงเพราะใครต่อใครใช้ AI เยอะขึ้นใช้งานมันเป็นประจำนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ได้นะครับความยอดนิยมนะครับในการใช้เครื่องมือนี้กับ

ราคาเพิ่มที่เครื่องมือนี้เทคโนโลยีนี้สร้างให้นะครับอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ได้นะครับเพราะอะไรครับประเด็นที่สำคัญที่แมคเคนซี่ได้ค้นพบนะครับโอ้อันนี้น่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ฟังนะครับถ้าพนักงานทำงานได้เร็วขึ้นนะครับ AI มาช่วยทดแทนนะครับหรือว่าช่วยทำนะครับงานซ้ำๆนะครับให้มีความเร็วมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับซึ่งคุณผู้ฟังถ้ามีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนี้จะทราบดีนะครับแต่ว่าถ้านะบริบทนะกระบวนการสภาพแวดล้อมนะครับของตัวองค์กรบริษัทนะครับรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะครับยังเหมือนเดิมนะครับนะยังเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าเราใช้ AI นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไม่ได้ความได้เปรียบเราจะไม่ได้คุณค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับนะนี่คือความคิดรวบยอดนะครับที่ได้จากการศึกษาวิจัยนะครับนะชิ้นนี้ซึ่งมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับนะผมก็จะนำมาเล่านะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองคบคิดดูนะครับซึ่งกล่าวง่ายๆนะครับคือว่าถ้าเราเอา AI มาใช้เหมือนกับว่าเราเอาเครื่องมือเทคโนโลยีร่วมสมัยเนี่ยนะครับไปแปะไปใช้ไปทับนะกระบวนการทำงานเดิมนั่นแปลว่าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะในภาษาของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเพียงแค่ติดตั้งระบบนะเทคโนโลยีนะครับที่เราเรียกว่าenabler นะครับนะตัวเพิ่มขีดความสามารถนะครับติดตั้งมาลงไปนะฮะแต่ว่าวิธีคิดวิธีการทำงานพฤติกรรมในการทำงานทักษะในการทำงานผลลัพธ์นะครับบางอย่างของการทำงานนะครับการบริหารจัดการและตัดสินใจนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้มี value นะครับคุณค่าใดๆ เพิ่มขึ้นอย่างที่เราคาดการหรือคาดหวังนะครับนะเอาไว้ก็ได้นะครับซึ่ง McKinsey นะครับเขาก็สรุปแนวคิดนี้นะครับจากการสำรวจพนักงานนะครับผู้บริหาร750คนทั่วโลกนะครับซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีนะครับกุมภาถึงเมษายนนะครับต้นปี2569นี่แหละนะครับซึ่งก็ครอบคลุมองค์กรบริษัทนะครับในทวีปอเมริกาเหนือลาตินอเมริกานะครับเอเชียแปซิฟิกนะครับยุโรปตะวันออกกลางนะครับแล้วก็แอฟริกาด้วยนะครับโดยที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลนะครับผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ AI นะครับในการทำงานจริงนะครับเพราะว่าต้องการผู้ที่มีประสบการณ์จริงแล้วก็สอดคล้องนะครับซึ่งประเด็นในการศึกษานะครับก็ให้ความสนใจไปที่ความพร้อมของตัวองค์กรนะครับที่เรียกว่า organizational readiness นะครับแล้วก็คุณค่าหรือว่า value ที่ตัวองค์กรนั้นได้รับนะครับจากการนำ AI เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งแน่นอนครับมูลค่านะครับหรือว่า value เนี่ยก็จะเน้นย้ำถามกับกลุ่มผู้บริหารระดับ executive ระดับสูงนะครับหรือระดับกลางเพราะว่าเขาจะเป็นคนเห็นผลลัพธ์นะครับจากการใช้งานนะครับในเชิงของผลิตภาพก็ดีนะครับหรือทางตัวเงินนะครับ financial ก็ดีนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับของการศึกษานะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์นะครับที่เป็นช่องว่างนะครับจากการศึกษานี้นะครับซึ่งก็มีองค์กรบริษัทต่างๆนะครับเข้าร่วมนะครับก็หลายร้อยบริษัทนะครับเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าความพร้อมนะครับความพร้อมส่วนบุคคล personal
readiness

นะครับนะอันนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเขาใช้ AI นะครับด้านเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการเจาะลึกว่าบุคลากรพนักงานคนนั้นรู้สึกว่ามีผู้สนับสนุนนะครับนะในการทำงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมีความรู้สึกเต็มใจยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานนะครับมีความเข้าใจนะครับในกระบวนการที่เรียกว่า transition เรียกว่าเปลี่ยนผ่านนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันแหละว่าการเปลี่ยนผ่านอาจจะใช้เวลานะครับระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยการศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้ลงมือทำวัดผลนะครับแล้วก็ปรับนะครับให้มันเหมาะสมนะซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะฮะนี่คือความพร้อมส่วนบุคคลนะครับ personal readiness นะครับอีกด้านหนึ่งคือความพร้อมขององค์กรนะครับนะคือว่าตัวองค์กรบริษัทนะครับในมุมมองของผู้บริหารและสไตล์ของผู้บริหารด้วยนะครับว่าพร้อมไหมที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนลักษณะการทำงานเปลี่ยนทักษะความรู้ของบุคลากรวัฒนธรรมนะครับองค์กรกระบวนการทำงานนะครับทั้งหมดเลยนะครับในเชิงกลยุทธ์นะครับและพฤติกรรมในการทำงานด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นภาพนะเรียกว่าการยกเครื่องนะครับของตัวองค์กรบริษัทเลยนะครับตรงนี้ครับน่าสนใจนะฮะถ้าถามทุกคนตอนนี้ว่าพวกเราครับพร้อมใช้ AI ไหมนะครับพนักงานบริษัททุกคนนะครับกว่า 70% นะครับตอบว่าพร้อมนะครับนะอันนี้ก็ค่อนข้างเอกฉันท์เลยครับคุณผู้ฟังนะครับแต่จุดที่เป็นช่องว่างคือผู้บริหารระดับสูงเพียง 27% ครับที่มีความเชื่อลึกๆว่าองค์กรของเขาเองพร้อมที่จะเปลี่ยนครับนะคือพร้อมใช้ AI กับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเรียกว่าไส้ในกลไกนะครับนะมีเพียง 27% นะครับที่พร้อมครับต่างกันเยอะมากเลยนะครับคือใครๆก็พร้อมครับนะดาวน์โหลดลงทะเบียนก็ถือว่าใช้งาน AI แล้วแล้วก็สนุกสนานนะครับเขียนพร้อมใช้งานกันนะครับแต่ว่านะมันเป็นเพียงเปลือกเองนะครับแต่ว่าไส้ในครับนะมีจำนวนน้อยมากๆนะครับที่คิดถึงและพร้อมนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือตอนนี้เราอยู่ในข้อเท็จจริงนะครับสองชุดพร้อมๆกันนะครับพนักงานในฐานะบุคคลปรับตัวเรียนรู้เข้าหา AI ได้เร็วกว่าองค์กรที่เขาทำงานอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับพนักงานใช้เป็นใช้ได้ได้ใช้นะครับแต่ว่าตัวองค์กรเนี่ยบริษัทเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอาจจะยังไม่มีการพัฒนาใดๆเลยนะครับและวัดยังไงมันอาจจะไม่ได้มีผลลัพธ์นะครับจากการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยนะครับซึ่งถ้าเรานึกถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมานะครับเช่นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานบางประการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานนะครับแน่นอนนะครับเราอาจจะได้ต้นทุนที่ประหยัดนะครับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นลูกค้าพอใจมากขึ้นนะครับรายได้สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแต่ว่ากรณี AI นะครับนะภาพนี้ในปัจจุบันนี้นะครับนะยังไม่ชัดเลยนะครับยังไม่ชัดเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่สำคัญนะครับที่ McKinsey เนี่ยได้นำเสนอนะครับจากการศึกษาของเขานะครับในปัจจุบันนี้นะฮะนี่คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างตัวบุคคลนะครับกับองค์กรนะครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังนะครับถ้าเราแปลผลนะครับเรียกว่า implication ของตัวเลขนี้นะครับการใช้ AI อย่างแพร่หลายนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบอยู่ว่านักงานไปร่างอีเมลสรุปบันทึกให้มันเจนบันทึกการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงนะครับงานเขียนสรุปรายงานทำสไลด์เตรียมสคริปต์นะครับใครๆก็ทำอย่างนี้นะครับทุกคนคล่องทำ

งานเร็วได้ผลผลิตเร็วนะครับแต่คุณฟังลองพิจารณาตามนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมองค์กรการตัดสินใจโปรโตคอล policy นะครับกฎระเบียบในการทำงานยังเหมือนเดิมขั้นตอนยังเยอะเหมือนเดิมการตัดสินใจยังช้าเหมือนเดิมเรายังทำงานต้องอาศัยคณะกรรมการนะครับประชุมนะครับวันละ6ชั่วโมงทุกวันเหมือนเดิมนะครับระบบงานยังเหมือนเดิมนะครับเอกสารยังเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมในเมื่อทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับแมคเคนซี่เขาบอกว่ามูลค่าหรือ value ที่ว่านี่นะครับจึงยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดนะครับประเด็นก็คือ organizational readiness ความพร้อมขององค์กรคือเขาพร้อมที่จะยกครึ่งนะครับนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งหากเราแตกนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มนะครับของการใช้ AI นะครับนะซึ่งการศึกษานี้เนี่ย McKinsey แยกออกมาได้เป็น3ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่า enablement นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับคือนำเทคโนโลยีมาช่วยนะครับอำนวยความสะดวกนะครับนะ enable นะครับเพิ่มความเร็วนะครับความคล่องตัวประสิทธิภาพคือช่วยงานนะครับนะก็เรียกว่ามีการใช้ AI นะครับในกลุ่มของ enablement เนี่ยครับถืออำนวยความสะดวกเนี่ยเกือบ 50% เลยทีเดียวนะก็ถือว่าเยอะก็คือตอบโจทย์นะครับล่างอีเมลเขียนรายงานสรุปการประชุมนะครับคือทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับในแง่ของการทำงานที่ซ้ำๆกันและเป็นเอกสารนะครับกลุ่มที่2เขาเรียกว่า automation นะครับคือทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัตินะครับเมื่อมีรายการ A เกิดขึ้นรายการ B จะถูกดำเนินการตามมานะครับโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องอาศัยมนุษย์นะครับเข้าไปจัดการในเรื่องนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าออโตเมชันนะครับแล้วออโตเมชันนะครับใช้งานถึง 43% นะครับซึ่ง enablement กับออโตเมชันก็คือช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นอัตโนมัตินะครับมีน้ำหนักถึงกว่า 90% ละนะครับนะ 90% แล้วนะครับคุณฟังนะครับส่วนกลุ่มที่3ที่เขาเรียกว่า reinvention นะครับเรียกว่าหรือครับคิดใหม่ทำใหม่แก้ปรับโครงสร้างปรับลดเพิ่มนะครับเขาเรียกว่านะ re-engineer มันทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนโมเดลในการดำเนินงานใหม่หมดเลยนะครับมีเพียง 10% นะครับคุณฟังนะครับนั่นแปลว่าความพร้อมขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงแบบลากลึกนะครับในระดับพื้นฐาน fundamental เนี่ยถือว่าต่ำมากนั่นแปลว่าการมีเทคโนโลยีมาใช้ก็ช่วยจริงแต่ว่าเรากลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับใดๆอย่างที่คู่ควรกับความทันสมัยนะครับของเทคโนโลยีนะครับตรงนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยจึงกลายเป็นช่องว่างครับให้เราได้คบคิดเลยนะครับนะซึ่ง McKinsey ได้ฝากคำถามสำหรับผู้บริหารผู้นำองค์กรบริษัทนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับข้อ1นะครับ AI เนี่ยจะสามารถสร้าง valueให้เราได้ตรงไหนนะครับอันนี้เราต้องระบุให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจนนะครับไม่ใช่ภาพรวมนะครับสร้างมูลค่าให้เราตรงไหนนะครับซึ่งเราคงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเช่นเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งหมายความว่าเราต้องออกแบบนะครับพื้นฐานใหม่นะฮะทำให้ AI สร้างมูลค่าใหม่เนี่ยได้นะครับ job งาน process กระบวนการจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะโครงสร้างขององค์กรนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับวิธีการทำงานนะจะต้องเปลี่ยนอย่างไรนะครับเราถึงจะสร้างนะครับมูลค่า value ที่เราต้องการนี้ได้นะครับ
มนุษย์

คนทำงานต้องพัฒนาพื้นฐานความรู้ทักษะประสบการณ์วิธีคิดนะครับ mindset ด้วยอะไรบ้างนะครับนะจึงจะพาเขาเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ระบบใหม่นะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เป็น reinvention หรือใหม่นะครับนะและข้อ4นะครับเราจะบริหารระบบโดยรวมนะครับ system ทั้งหมดนะที่ประกอบไปด้วยมนุษย์นะครับและตัว AI คือ agentive นะที่เป็นตัวแทนมนุษย์นะครับในการทำงานร่วมกันนะได้อย่างกลมกลืนราบรื่นนะครับตอบโจทย์เนี่ยได้ยังไงนะครับนั่นแปลว่าโมเดลนะครับในการทำงานในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่า AI ก็เป็นเสมือนมันสมองนะครับนะระบบหนึ่งนะครับนะขึ้นมานะครับซึ่งไม่ใช่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับเมื่อสัก10ถึง20ปีนะครับที่ผ่านมานะครับตรงนี้ครับเป็นความลึกที่จะมีส่วนนะครับในการสร้างนะครับมูลค่านะครับให้กับนะองค์กรด้วยนะครับนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องออกแบบนะครับตัวองค์กรใหม่นะโมเดลนะครับ operational model นะโมเดลในการดำเนินงานใหม่ไหมนะครับนะ roadmap นะครับที่นะมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์มูลค่าทางธุรกิจนะครับรวมถึงการวางแผนจัดสรรทรัพยากรนะครับซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่มนุษย์ human resource เท่านั้นนะครับนะแต่รวมถึงเทคโนโลยีระบบการสนับสนุนนะครับนะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานนะครับนะบทบาทหน้าที่ต่างๆเนี่ยด้วยนะครับนะถึงจะอยู่ในหมวดที่เรียกว่า reinventionนะครับนะรวมถึงพนักงานเองอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดเลยครับคุณฟังองค์กรเองอาจจะต้องพิจารณาวัฒนธรรมนะครับ culture ในการทำงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้หรือการมาถึงของ AI เสียใหม่นะครับเราจะต้องวางแผนไปไกลๆเลยนะครับว่าความเป็นองค์กรของเราจะเป็นอย่างไรนะครับจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับซึ่งผมมีประเด็นที่ยกเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้ลองเปรียบเทียบนะครับกับความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ดูนะครับนะคือการนำ AI หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นะครับหากเราย้อนกลับไปยุคอุตสาหกรรมนะยุคอินดัสทรีนะครับเริ่มต้นนะครับที่สมัยก่อนนู้นนะครับเราใช้เครื่องจักรไอน้ำนะครับนะในการดำเนินงานนะครับหลังจากนั้นมีนวัตกรรมนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับมาช่วยในการดำเนินงานนะครับนั่นคือเราถอดเครื่องจักรนะครับไอ้น้ำที่ใช้ถ่านหินนะครับมาต้มน้ำนะครับแล้วก็ปั่นไฟหรือเอาไปขับเครื่องจักรเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเราถอดเครื่องจักรไอ้น้ำออกใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปแทนนะครับในความเป็นจริงในยุคนั้นก็คือโรงงานยังมีผังเหมือนเดิมกระบวนการผลิตยังเหมือนเดิมนะครับใช้คนจำนวนเท่าเดิมระบบการจัดการยังเหมือนเดิมผู้บริหารยังเป็นระบบเดิมการตัดสินใจโปรโตคอลในการทำงานยังเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญครับจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องจักรไอน้ำเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผลิตภาพหรือ productivity นะครับหลายปีต่อมาเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นน้อยมากนะครับแน่นอนครับไฟฟ้าเหนือกว่าไอ้น้ำนะครับเร็วกว่าเสถียรกว่าชัดเจนนะครับแต่ productivity นะครับซึ่งถ้าเทียบกับทุกวันนี้ก็คือ value นั่นแหละครับกลับเพิ่มขึ้นน้อยมากนะครับซึ่งหากโรงงานบริษัทเหล่านั้นออกแบบโรงงานใหม่นะครับปรับใหม่นะครับให้ใช้หมดบนพื้นฐานของไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าลายการผลิตสายการผลิตกระบวนการตำแหน่งการติดตั้งการวางเครื่องจักรหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องจักรระเบียบกระบวนการใหม่นะครับผลิตภาพคงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในทางที่ดีขึ้น

สูตรนี้นะครับแพทเทิร์นแบบนี้กำลังมาถึงเป๊ะเลยครับประวัติศาสตร์เป็นยังไงปัจจุบันก็แบบเดียวกันเลยนะครับตามที่แมคเคนซี่ได้ชี้ไว้นะครับเรายังเอา AI มาทับกระบวนการเดิม

0: นะครับซึ่งคงต้องใช้เวลานะครับนะในการดำเนินการให้เกิดขึ้นนะครับนะเรากำลังทำอะไรใหม่ๆทดลองด้วยนะครับก็นำแนวคิดนี้นะครับมาฝากคุณผู้ฟังและชวนผู้ฟังนะครับให้ขบคิดเพิ่มเติมไปในตัวด้วยนะครับเอาละครับเวลาของ Innovative Wisdom ในวันนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ผมเดชาวัฒนไพศาลดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ์คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะเดี๋ยววันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ช่วงเวลา 9:30 นจนถึง 10:00 นเราอยู่ด้วยกันค่ะและสำหรับในทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเจอกับอุ๋มนะคะส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์นั้นก็จะเจอกับคุณรันเราสองคนก็รับหน้าที่ในการพาคุณผู้ฟังมาดูแลสุขภาพผ่านทางหน้าปัดวิทยุและหลายๆท่านก็ได้โหลดแอปพลิเคชันของเราติดมือถือเรียบร้อยแล้วสำหรับแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือบางท่านก็ฟังกันชินแล้วทางเว็บไซต์ www.radio.jula.ac.th ซึ่ง2แพลตฟอร์มที่อุ๋มพูดไปล่าสุดนี้นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มที่คุณฟังจะสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยนะคะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ของทุกๆปีเนี่ยจะเป็นวันอัลไซเมอร์โลกด้วยเป็นวันที่ทั่วโลกใช้เป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมรวมไปถึงทำให้คุณฟังเนี่ยได้หันกลับมาใส่ใจสุขภาพและชี้ชวนให้คนอื่นๆเข้าใจเรื่องของอัลไซเมอร์กันมากขึ้นแต่ว่าคำว่าสุขภาพก็ไม่ได้หมายถึงการดูแลเมื่อเราเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียวนะคะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันการดูแลตนเองตั้งแต่พฤติกรรมเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันเป็นวินัยหลายๆครั้งก็ทำให้เราเคยชินจนอาจส่งผลต่อสุขภาพดีโดยที่เราไม่ทันสังเกตก็เป็นไปได้ค่ะลองนึกกันดูนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ามาจนถึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูคุณผู้ฟังดูไปกี่ครั้งก้มหน้าดูจอนานแค่ไหนติดต่อสื่อสารดูข่าวดูคลิปเล่นโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี้นะคะก็เหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่อุ่มและวิทยากรจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้นี่แหละนะคะวันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพจากเรื่องที่ใกล้ตัวกันมากที่สุดคือเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนคุณผู้ฟังเราใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรให้ห่างไกลจากอาการปวดคอปวดบ่าแล้วก็ปวดไหล่หลายท่านเป็นจนไม่รู้ว่านั่นคืออาการที่มาจากการเล่นสมาร์ทโฟนแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเลิกใช้ค่ะเพียงแต่คุณฟังควรจะรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรเท่านั้นเองจุดหนึ่งที่คุณฟังควรจะต้องเน้นย้ำตนเองให้มากที่สุดคือช่วงเวลานะคะเอาละค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะไปทักทายท่านวิทยากรของเรากันเลยนะคะคุณฟังวิทยากรในทุกๆวันจันทร์ค่ะจะมาจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาควิชากายภาพบำบัดเดี๋ยววันนี้ขอต้อนรับท่านอาจารย์

0: ปิญญาปูปภัสสิรินะคะซึ่งท่านมาจากภาควิชานี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะวันนี้เราชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ในวันอัลไซเมอร์โลกด้วยนะคะก็ตรงกันพอดีเลยใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรให้ห่างไกลอาการปวดคอบ่าไหล่นี่ทีเนี้ยผู้ฟังก็อยากจะรู้แล้วล่ะนะคะแต่ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์เล่าก่อนว่าทำไมอาจารย์ถึงอยากคุยเรื่องนี้ในห้วงเวลานี้ปัญหาช่วงเดือน9เดือนกันยายนเนี่ยค่ะร้ายแรงขึ้นหรอคะอาจารย์
1: ค่ะจริงๆแล้วเรื่องสมาร์ทโฟนนะคะมันก็ดูเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมคะเพราะว่าเราต่างก็ใช้สมาร์ทโฟนกันทุกวันอยู่แล้วเราอาจจะไม่ทันได้นึกถึงว่าอย่างอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าจากการใช้งานสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาลองสังเกตถึงเรื่องนี้กันดูค่ะ
0: การสังเกตของเราจะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยผู้ฟังดังนั้นวันนี้ถ้าผู้ฟังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมตามหมายเลขเหมือนเดิม022183975-7ค่ะเอาละค่ะมาถึงเรื่องของคำถามที่ผู้ฟังเคยฝากกันไว้นะคะเดี๋ยวอุ๋มจะค่อยๆไล่เรียงถามท่านอาจารย์พิญญานะคะเริ่มต้นที่คำถามนี้ก่อนเลยนะคะคือเวลาที่เราใช้สมาร์ทโฟนทำไมเราถึงปวดเจ้าคอบ่าไหล่ได้เหรอคะทำไมถึงไม่ปวดอย่างอื่นคือจริงๆแล้วเราก็ขดอวัยวะไหลไหลอวัยวะเหมือนกันแต่เจ้าคอบ่าไหล่นี่โหปวดแบบปวดหนักเลยบางท่านนะคะทำไมคะอาจารย
1: ์ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอเกริ่นดูก่อนค่ะว่าตอนที่เราใช้สมาร์ทโฟนกันเนี่ยทุกท่านเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมคะว่าเราใช้สมาร์ทโฟนกันตอนไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นเช้ามาระหว่างการเดินทางหรือแม้กระทั่งก่อนเข้านอนเราก็ใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะบางคนอาจจะมีการใช้สมาร์ทโฟนในการทำงานการประชุมหรือแม้แต่การเรียนค่ะเราคิดว่าเราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตลอดเวลาเลยเราอาจจะแค่หยิบมาดูไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้รับเวลารวมกันทั้งวันนะคะจะพบว่าระยะเวลาที่เราใช้สมาร์ทโฟนจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลากับมันนานกว่าที่คิดนะคะฟังดูก็น่าตกใจเหมือนกันใช่ไหมคะมันมีผลสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตปี2567นี่ค่ะว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ7ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะแล้วสิ่งที่ตามมากับการใช้สมาร์ทโฟนนานๆก็คือเรื่องของอาการปวดคอบ่าไหล่ดังนั้นการใช้สมาร์ทโฟนแล้วมีอาการพวกนี้ตามมาค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราอยู่ท่าทางไหนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ใช้งานเราก็เราอยู่ท่านั้นนานมากไหมอย่างบางคนอาจจะใช้งานสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะเราก็นั่งเล่นอยู่ค่ะแล้วพอเล่นไปนานๆค่ะหลังเราก็จะเริ่มงอหลังจากนั้นไหล่เราก็จะห่อมาทางด้านหน้าโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวและสิ่งสำคัญก็คือศีรษะเราอะค่ะก็จะก้มลงมาเพื่อมองหน้าจอมากขึ้นถ้าเราอยู่ท่านี้ไม่กี่นาทีอะค่ะร่างกายก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรขนาดนั้นแต่เราลองนึกภาพตามดูนะคะถ้าเราอยู่ในท่านี้ค้างสัก30นาที1ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะอยู่ต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมงเลยกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่ของเราอะค่ะก็ต้องทำงานเพื่อประคองศีรษะและแขนให้อยู่ในท่านั้นอะเป็นระยะเวลานานมันก็เลยเกิดความเมื่อยล้าหรือความไม่สบายตัวที่บริเวณคอบ่าไหล่ได้เหมือนกันค่ะรวมถึงระยะเวลาเนี่ยค่ะ
0: ระยะเวลาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องค่ะเหมือนว่าถ้าเราค้างสมมติเราอยู่ท่านึงอะค่ะค้างไว้ประมาณ10วิมันก็ยังทำได้สบายสบายเราไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะแต่เราลองค้างนานสัก30นาทีโอ้แน่นอนค่ะความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลยการใช้กล้ามเนื้อก็เหมือนกันค่ะเราใช้กล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นนานขึ้นเราก็เลยมีอาการเมื่อยล้าหรืออาการปวดตามมาได้ค่ะ
0: กำลังจะถามเลยค่ะอาจารย์ว่าต้องก้มโทรศัพท์เนี่ยแค่ไหนมันถึงจะเริ่มมีปัญหาอาจารย์บอกแล้วว่าเนี่ยสัก30นาทีเนี่ยเราถึงรู้สึกนะคะระดับการก้มศีรษะมีผลต่อภาระในการเกิดขึ้นบริเวณคอมากๆเลยนะคะอาจารย์เวลาที่เราก้มลงไปดูเนี่ยแต่หลักง่ายๆเลยคือถ้าสมมติว่าเราเงยมันล่ะคะอาจารย์แบบนี้

0: ยังเป็นปัญหาไหมคะหรือว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่คะอาจารย
1: ์ไม่ถึงเราถือสมาร์ทโฟนแล้วก็เงยหน้าเล่นเหรอคะ
0: ใช่ไม่ก้มแล้ว
1: ทีนี้ถ้าถามว่าถือสมาร์ทโฟนให้เพื่อให้คอไม่ก้มจะถามว่าอ่ะได้เพียงแต่ว่าเงยในระดับไหนและถือสมาร์ทโฟนระดับไหนแน่นอนการลองนึกภาพถ้าเราถือสมาร์ทโฟนขึ้นมาให้อยู่ในระดับสายตาโดยที่คอเราไม่ก้มแต่แขนเราถือโครงค้างไว้โดยที่ไม่มีอะไรมารองรับเราต้องเมื่อยแขนแน่ๆค่ะถ้าต้องถือมันค้างไว้อยู่แบบนั้นมันมีงานวิจัยที่บอกว่าท่าทางที่ดีนะคะคือควรถือสมาร์ทโฟนอยู่ในระดับสายตาคือคอไม่ก้มคออยู่ในท่าตรงและควรถือสมาร์ทโฟนนะคะโดยที่มีอุปกรณ์รองรับบริเวณข้อศอกเพราะการที่มีอุปกรณ์รองรับอะค่ะมันจะช่วยลดแรงลดการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณบ่าหรือไหล่ที่จะต้องยกแขนเราขึ้นมาคงค้างในท่านั้นได้นานๆ
0: มีคุณฟังเคยถามค่ะบอกว่าอาการเมื่อยแบบเนี้ยไอ้ที่เมื่อยปวดปวดอย่างเนี้ยนะคะมันคล้ายๆกับบทเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วยืดเหยียดแล้วปวดป่ะคะอาจารย
1: ์มันเป็นคนละความรู้สึกค่ะที่เราเล่นนานๆแล้วเมื่อยใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อทำงานนานคงค้างไว้มันก็เลยจะมีอาการปวดขึ้นมาค่ะแต่เวลาที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะมันเป็นการยืดกล้ามเนื้อมันจะมีความรู้สึกตึงตัวพอหลังจากเรายืดกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวแต่อันนี้คือการทำงานคงค้างไว้นานๆหลังทำงานเสร็จแล้วมันก็ยังมีอาการปวดคงค้างอยู่มันไม่ใช่ว่ามันคนละแบบกันนะคะ
0: คนละแบบแล้วก็มีผลต่อร่างกายต่างกันด้วยนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: และอย่างนี้มีผู้ฟังเคยฝากอีกนะคะบอกว่านั่งเล่นโทรศัพท์กับนอนเล่นโทรศัพท์แบบไหนเสี่ยงกว่ากันคะ
1: ด้วยที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะมันยังไม่ได้มีงานวิจัยไหนที่ศึกษาในเรื่องของการเล่นสมาร์ทโฟนในท่านอนส่วนใหญ่มีแต่ท่านั่งกับท่ายืนค่ะถ้าท่านั่งก็คือท่าที่มีอาการปวดมากที่สุดบริเวณคอบ่ามากที่สุดนะคะคือการนั่งแล้วถือสมาร์ทโฟนไว้บนตักค่ะการที่ถือสมาร์ทโฟนไว้บนตักอะค่ะนั่งปุ๊บหลังเราจะคล่อมไหล่จะหอกคอจะยืดแล้วจะมีการก้มคอมากยิ่งเราก้มคอมากเท่าไหร่ค่ะแรงกดที่กระทำต่อกระดูกคอของเราจะเพิ่มมากขึ้นตามมุมองศาของการก้มคอถ้าก้มคอ6ประมาณ60องศาจะมีแรงกดที่กระดูกคอของเรามากถึง27กิโลกรัมเลยค่ะดังนั้นนอกจากแรงที่กระทำใช่ไหมคะมันมีเรื่องของกล้ามเนื้อคอที่ทำงานมากขึ้นตอนที่เราก้มคอมากแต่ด้านท่านี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ปวดทำให้เกิดอาการปวดคอบ่ามากที่สุดเลยค่ะ
0: ดังนั้นไม่ว่าจะนั่งหรือนอนสิ่งสำคัญคุณฟังไม่ควรจะอยู่ในท่าที่คอเอียงหรือบิดหรือว่าค้างนานแบบที่ท่านอาจารย์ย้ำโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยชอบนอนตะแคงค่ะอาจารย์นอนตะแคงแล้วก็แบบถือโทรศัพท์ด้านเดียวอย่างเงี้ยเป็นเวลานานเลยหรือการนอนคว่ำก็ตามแล้วมันจะต้องเงยคอดูหน้าจอพวกนี้นะคะจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานไม่สมดุลตามที่อาจารย์เล่านะคะอีกปัญหาหนึ่งค่ะอาจารย์คะในเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์เวลามันผ่านไปเร็วมากเลยอาจารย์คือตั้งใจจะดูแค่5นาทีอย่างเงี้ยผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอาจารย์มีหลักง่ายๆไหมคะที่เหมือนกับช่วยผู้ฟังหน่อยว่าเราควรจะใช้สมาร์ทโฟนต่อเนื่องประมาณเท่าไหร่แล้วเราควรจะเตือนตัวเองยังไงดีว่ามันต้องพักละมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วอาจารย
1: ์ค่ะก็คือจริงๆแล้วเราสมมติเราดูหนังไปสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะเราสามารถแบ่งระยะเวลาในการดูได้นะคะอาจจะดูสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนท่าทางลุกไปเข้าห้องน้ำบ้างหรือเรานั่งอยู่แล้วก็เปลี่ยนมายืนบ้างเปลี่ยนมานอนบ้างคือให้มันมีการเปลี่ยนอิริยาบถของเราบ้างนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ายิ่งเล่นนานเท่าไหร่กล้ามเนื้อมันคงค้างนานก็จะมีอาการปวดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะทีนี้การที่เราเริ่มมีอาการเมื่อยหรือมีอาการปวดอะค่ะนั่นแปลว่าร่างกายของเราส่งสัญญาณมาบอกเราว่าคุณควรที่จะปรับเปลี่ยนกิริยาท่าทางของคุณได้แล้วเราก็พอมีอาการแบบนั้นนะคะเราก็คือควรจะเปลี่ยนท่าทางเลยไม่ควรโอ้

0: ขออีกท่าขออีกตอนหนึ่งในตอนที่เราอยู่ท่านี้นะเพราะถ้าเรายังคงค้างมันไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อก็จะทำงานขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆค่ะในระยะเวลาที่นานขึ้น
1: หัวใจสำคัญจึงไม่ใช่แค่ท่าต้องดีนะคะผู้ฟังคือไม่ควรอยู่ท่าเดิมนานเกินไปนี่คือหลักของการกายภาพบำบัดตนเองในการจัดท่าที่ดีมากเลยผู้ฟังและสมมติว่าผู้ฟังจำเป็นที่จะต้องนั่งนิ่งๆนานๆ นะคะกล้ามเนื้อก็อาจจะล้าได้เหมือนกันนะการพักสายตาการขยับคอการเปลี่ยนท่าลุกเดินหรือวางโทรศัพท์ลงเป็นระยะมันน่าจะช่วยในการลดภาระสะสมของร่างกายของผู้ฟังได้ค่ะแล้วสมมุติล่ะคะอาจารย์สมมุติว่าตอนนี้ผู้ฟังเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่นะคะแล้วบางท่านอาจจะถ่ายติ๊กต็อกไปด้วยนะบ่าตึงบ้างล่ะคอแข็งบ้างล่ะลองหันซ้ายหันขวาเออไม่ค่อยสบายตัวขึ้นเลยหลายคนก็เริ่มที่จะหมุนคอบีบนวดหรือว่าพยายามยืดด้วยตนเองอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ลองให้ท่ายืดให้ผู้ฟังลองนำไปเคลื่อนไหวในขณะที่กำลังเล่นสมาร์ทโฟนได้บ้างไหมคะอาจารย
0: ์ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะขอเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างให้ก่อนนะคะทุกท่านถ้าเกิดสะดวกสามารถทำได้เลยนะคะแต่หากท่านใดกำลังขับรถอยู่หรือว่ากำลังทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิขอให้รับฟังไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยทำในช่วงที่ท่านปลอดภัยแล้วก็สะดวกทำได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าทุกท่านอยู่ในท่านั่งบนเก้าอี้เราจะยืดคอด้านข้างด้านซ้ายก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงคอตรงเอามือซ้ายจับขอบเก้าอี้ไว้ค่ะจากนั้นเอียงศีรษะมาทางด้านขวาใช้มือขวากดศีรษะลงเบาๆให้แค่รู้สึกตึงไม่เอาเจ็บปวดนะคะเอาแค่ตึงเบาๆค่ะค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกลับมาค่ะสามารถทำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเอามือซ้ายจับขอบเก้าอี้เหมือนเดิมเอียงศีรษะมาทางด้านขวาใช้มือขวากดศีรษะลงเบาๆให้แค่รู้สึกตึงเหมือนเดิมนะคะประมาณ10วินาทีค่ะโอเคแล้วเราค่อยๆกลับมาศีรษะตรงเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างคะพอข้างซ้ายรู้สึกเบาสบายขึ้นไหมคะ
1: เบาสบายค่ะตอบแทนผู้ฟังทำไปพร้อมกันด้วยอาจารย์ขา
0: ทีนี้
1: ตรงบริเวณตึงเนี่ยค่ะอาจารย์ขยายความนิดนึงมันตึงตรงบริเวณไหนคะถึงจะถูกต้องค่ะ
0: ตอนนี้เรายืดคอฝั่งซ้ายที่ถูกจะต้องตึงคอบริเวณฝั่งซ้ายคือฝั่งที่ยืดแต่จะไม่ตึงจนเจ็บเราจะยืดเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายค่ะถ้าเจ็บแปลว่าเรายืดเกินกว่าที่กล้ามเนื้อจะทําได้ไม่ได้แปลว่ายิ่งเจ็บยิ่งดีนะคะแต่ถ้ายืดไปแล้วมีอาการเจ็บมันอาจจะเกิดการขัดของเส้นใยกล้ามเนื้อก็ได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าเอายืดแค่พอให้ตึงเบาๆค่ะ
1: ท่านเคยมาปรึกษาคลินิก 101.5 ค่ะอาจารย์บอกว่าแยกไม่ออกระหว่างความรู้สึกตึงกับปวดนะคะอาจารย์
0: หนึ่งงั้นแปลว่าเราอาจจะมีอาการตึงมากจนเราปวดกับสองคือเราอาจจะยืดมากเกินไปจนเราปวดก็ได้ค่ะเราลองยืดพอให้ตึงเบาๆดูบางทีบางท่านนะคะถ้าตึงมากอย่างที่บอกจะปวดมากเราสามารถประคบร้อนได้นะคะนี่การประคบร้อนหรือประคบเย็นนะคะมันจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้นิดนึงว่าถ้าเราใช้งานหนักเป็นระยะเวลานานเกิน72ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะประคบร้อนแต่ถ้าเราเพิ่งบาดเจ็บมาไม่เกิน72ชั่วโมงยังมีอาการปวดบวมแดงร้อนอยู่แนะนำให้ประคบเย็นค่ะว่าเราสามารถประคบร้อนหรือเย็นเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนได้เป็นการตุกเหมือนเป็นตัวช่วยอะค่ะแล้วเราก็สามารถมายืดเหยียดกล้ามเนื้อได้เหมือนกัน
1: เอาละค่ะหลายคนค่ะตอนนี้ที่ฟังคลินิก 101.5 กันอยู่กำลังคุยเรื่องสมาร์ทโฟนนะคะกับอาการปวดตึงที่คอบ่าไหล่นั่นแหละผู้ฟังให้จบจะได้ how to ดีๆในการนำไปลดอาการเหล่านี้นะคะอุ้มเชื่อว่าหลายท่านมีมือประจำ

0: ในการถือโทรศัพท์ค่ะบางท่านก็ถนัดขวาก็จะถือขวาตลอดเลยนะคะบางท่านก็ถนัดซ้ายก็จะถือซ้ายตลอดและเชื่อไหมคะว่าอีกมือนึงเนี่ยในจังหวะที่เรากำลังเล่นสมาร์ทโฟนนะอีกมือนึงคือแทบไม่ได้ทำงานเลยค่ะนะก็ไม่รู้แหละแต่การที่สมาร์ทโฟนถือด้วยมือข้างเดิมเป็นเวลานานๆยมถามสองคำถามเลยแล้วกันเนาะคำถามแรกคือมันต้องไม่ดีต่อมือที่ถนัดแน่ๆแล้วมือที่ไม่ถนัดที่ไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยก็ไม่ดีกับเขาด้วยเช่นกันหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการที่เราถือสมาร์ทโฟนแล้วใช้แต่ข้างที่ถนัดนะคะหนึ่งคือข้างที่เราใช้เยอะๆหรือข้างที่เราถนัดเนี่ยมันจะมีการทำงานมากกว่าอีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะข้างนั้นเนี่ยมันจะมีอาจจะมีอาการปวดได้เพราะว่าเราใช้งานมันหนักเกินกว่าอีกข้างส่วนอีกข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้โอ้แน่นอนค่ะพอกล้ามเนื้ออะไรที่มันไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็จะมีความอ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับอีกข้างอ่อนแรงลงนะที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแรงจากการป่วยเป็นโรคหรือว่าไม่สบายอะไรอย่างนี้นะคะมันเหมือนกับเมื่อเราไม่ได้ใช้งานนานๆนะคะกล้ามเนื้อมันจะมีความแข็งแรงลดลงอยู่แล้วถ้าเทียบกับข้างที่ถนัดดังนั้นก็คือแนะนำว่าข้างที่เราใช้ค่ะเราอาจจะปรับเปลี่ยนมือบ้างก็ได้เปลี่ยนมาใช้อีกข้างนึงเพื่อให้อีกข้างนึงเนี่ยได้ทำงานหรือเราออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของข้างที่รู้สึกว่าเอ้ยสองมือเรามันแข็งแรงไม่เท่ากันนะก็ได้เหมือนกันแต่ทางที่ดีคือแนะนำว่าไม่ควรใช้ข้างใดข้างนึงทำงานมากเกินไปเพราะว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บของข้างนั้นได้ค่ะ
0: อาจารย์ให้ท่าหน่อยได้ไหมคะสำหรับอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราควรจะทำอะไรกับเขาดีคะกำแบร์หรือยังไงดีคะ
1: ทุกท่านน่าจะเคยรู้จักที่เป็นเหมือนลูกบอลบีบมือใช่ไหมคะ
0: มันเหมือนเวลาที่เราไปบริจาคเลือด
1: มันมีทั้งบีบมือที่เพื่อให้ผ่อนคลายก็ได้กับหรือบีบมือเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็ได้เหมือนกันนึกภาพเหมือนจะมีอุปกรณ์อันนึงที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันไก่แล้วบีบเพื่อออกแรงกำลังกล้ามเนื้อมือค่ะ
0: แล้วสมมติว่าไม่มือ นี่ไปหยิบถวยพวกตุ๊กตาใกล้ๆมาได้ไหมคะ
1: จริงๆดินน้ำมันเด็กก็เล่นได้นะคะก่อนไม่กี่บาทเพราะว่าการที่เล่นดินเด็กเล่นดินน้ำมันใช่ไหมคะมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมืออยู่เราสามารถได้หรือแม้กระทั่งง่ายๆเลยค่ะไม้หนีบผ้าบ้านเราเนี่ยแหละค่ะหนีบผ้าไปใช้มือข้างที่รู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่ค่อยได้ใช้วันนี้ใช้มือข้างนี้จับไม้หนีบมาหนีบผ้าดีกว่าก็ได้กัน
0: โอ้อันนี้ดีเลยค่ะไม้หนีบผ้าหาง่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังในจังหวะที่กำลังเล่นมือถืออีกข้างใช้ขวาหรือซ้ายที่ถนัดเนี่ยเนาะอีกข้างนึงก็ทำท่าหนีบผ้าเข้าไว้แต่ว่าต้องมีตัวหนีบผ้าเนี่ยอยู่ในมือด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์หมายถึง
1: ใช่ค่ะเรียนที่บอกก็คือก็เราก็แค่เปลี่ยนมือเท่านั้นเองว่าใช้มืออีกข้างหนึ่งบ้างให้ข้างที่ใช้งานหนักอะค่ะเดินผ่านหรือเรายืดกล้ามเนื้อหรือว่าวางปลอกร้อนเพื่อผ่อนคลายข้างที่ใช้งานมากก็ได้เพราะเข้าใจว่าแต่ละคนก็ต้องมีแขนข้างที่ถนัดกับไม่ถนัดเหมือนกัน
0: อาจารย์สรุปได้ดีเลยนะคะเนี่ยถึงบอกนะคะว่าเป็นอีกเรื่องที่ครูฟังอาจจะมองข้ามเพราะว่าอาการจากสมาร์ทโฟนไม่ได้เกิดเฉพาะที่คอร์ดเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยการที่เราใช้นิ้วซ้ำๆกันเกรงข้อมือหรือแม้แต่ถือเครื่องด้วยท่าเดิมมือข้างเดิมเป็นเวลานานก็เป็นภาระสะสมได้เหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกเนาะควรจะต้องสลับมือพยายามนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ใช้ไม้หนีบผ้าก็ได้นะคะในการช่วยกล้ามเนื้ออีกข้างนึงค่ะมาดูเรื่องนี้บ้างนะคะบางครั้งผู้ฟังเนี่ยอาจจะมีปัญหาจากการที่เรามองหน้าจอไม่ชัดเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กอะเนาะเราก็เลยเผลอยื่นหน้าเข้าไปใกล้หรือก้มตัวลงมองโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับขนาดตัวอักษรหรือการเพิ่มความสว่างของหน้าจอหรือแม้แต่ระยะห่างของโทรศัพท์จากสายตาเนี่ยพวกนี้มีส่วนทำให้ท่าทางของเราดีขึ้นและช่วยลดอาการปวดได้ไหมคะ
1: ก่อนบอกเลยว่ามีส่วนค่ะเพราะว่าบางทีนั่งแล้วเราเผลอก้มไปใช่ไหมคะมันเกิดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราปรับแล้วแต่พอเรานั่งไปนานๆนะคะหลังเราจะคล่อมห่อไหล่โดยไม่รู้ตัวมันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสามารถปรับ

0: อื่นอีกได้ไหมเช่นอย่างที่คุณผู้ฟังบอกว่าอ๋อรู้สึกมันไม่ชัดปรับขึ้นหรือปรับตัวหน้าจอค่ะให้มันอยู่ในระดับสายตาเราจะได้ลดการที่เราจะหลั่งค่อมก้มคอลงมองมันอยู่แล้วกับสองคือเวลาเราเพ่งหน้าจอนานๆนะคะถ้าเราจ้องหน้าจอนานๆด้วยแสงสีฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันทำให้การกระพริบตาของเราอะค่ะมันลดลงอย่างสมมุติคนปกติจะกระพริบตา20ครั้งต่อ1นาทีพอเราจ้องหน้าจอเราการกระพริบตามันอาจจะลดลงมากกว่านั้นทําให้เราจะรู้สึกระคายเคืองตาเพราะฉะนั้นก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าระหว่างที่ใช้งานนะคะแนะนําให้พักไม่ใช่แค่เปลี่ยนกิริยาบถยืดกล้ามเนื้อนะคะแต่เป็นการอาจจะพักสายตาร่วมด้วยก็ได้อาจจะมองไปทางอื่นมองไกลๆหรือแม้กระทั่งมองต้นไม้สีเขียวมันก็จะช่วยลดการใช้สายตาได้เป็นการพักสายตาได้อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ
1: นะคะด้วยเวลามีจำกัดนะคะแบบวันนี้ได้ how to ดีๆในการนำไปปรับการใช้สมาร์ทโฟนใช้อย่างไรให้ห่างไกลอาการปวดคอบ่าไหล่นะคะซึ่งในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์พิญญาภูปภัสสิรินะคะซึ่งท่านเองก็ให้แนวคิดดีๆกับผู้ฟังในวันนี้วันอัลไซเมอร์ด้วยนะก็อยากจะให้ผู้ฟังนะคะได้ดูแลสุขภาพกันผ่านการจัดท่านั่งจัดหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำหรือแม้บางท่านเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์เสริมมาละพวกแบบไม้ตั้งโทรศัพท์หรืออะไรมาช่วยกันก็ดีนะคะคือถ้าผู้ฟังถนัดแบบนั้นแล้วก็ยิ่งช่วยในการตระหนักในการสร้างความตระหนักในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อลดอาการปวดก็จะดีขึ้นและขออวยพรให้ผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีตลอดไปด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์พิญญาเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะคุณฟังสำหรับในวันนี้จุดไหนตรงไหนที่คุณฟังฟังไม่ทันอย่าลืมไปฟังย้อนหลังกันที่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสนะคะส่วนในวันนี้ผมคงจะต้องลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะเจอกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
4: คำพ่อสอนการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมหรือแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าการพัฒนาหรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นด้วยเหตุนี้การพัฒนาประเทศจึงมีโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่มากมายหลายประเภทเพื่อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในทุกๆส่วนของบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในชนบทห่างไกลขาดแคลนอาหารที่จะบริโภคจึงได้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กยากจนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารขึ้นโครงการนี้มิใช่เป็นเพียงการนำอาหารไปป้อนให้เด็กเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้นแต่จะสนับสนุนนักเรียนเหล่านั้นให้สามารถทำการเกษตรอย่างได้ผลเพื่อที่จะได้มีอาหารมาบริโภคอย่างยั่งยืนในการปลูกพืชผักสวนครัวจะต้องจัดหาพันธุ์พืชและปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำอย่างเพียงพอซึ่งการนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในการเพาะปลูกการบำรุงรักษาและการนำผลผลิตมาประกอบอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมตามหลักโภชนาการการปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้แม้เพียงการปลูก

พืชผักสวนครัวอย่างเดียวก็ต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายอย่างจึงจะเสด็จผลที่ดีได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่20กรกฎาคม2537

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ค่ะมาพบกับพวกเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจสร้างแรงพลังใจต่างๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะอยู่กับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานนะคะและแขกรับเชิญที่จะนำเรื่องราวความสุขต่างๆมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยรู้จักกับกิจกรรมดีๆที่จังหวัดลพบุรีกันค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรเขาทำอะไรกับใครยังไงกันบ้างไปคุยกันเลยดีกว่านะคะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปจังหวัดลพบุรีกันค่ะที่นี่เขามีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเขาทำอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณพยอมอ่อนสลุงค่ะคณะทำงานบริษัทไทยเบิ้งโคกสลุงจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่มุ้ยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกพี่มุ้ยนะ
2: ค่ะได้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะชื่อจริงก็เพราะค่ะชื่อเล่นก็น่ารักค่ะพี่มุ้ยเขินมีเขินนะคะแต่วันนี้เราจะไม่พูดคุยถึงชื่อพี่มุ้ยกันนะคะเราจะมาคุยถึงไทเบิ้งโคกสลุงแล้วก็โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีกันนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงตัวโครงการนี้ให้พี่มุ้ยช่วยแนะนำบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงให้รู้จักกันซะหน่อยค่ะนะคะเล่าให้ฟังกันซะหน่อยค่ะบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงจำกัดคืออะไรคะพี่มุ้ยชื่อแปลกๆเนาะแล้วเราทำอะไรยังไงกันคะมีบทบาททำอะไรยังไงบ้างเอ่ย
2: ค่ะอันนี้ขอเกริ่นหน่อยนิดนึงนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็คือบ้านดาวเนาะโคกสลุงเนี่ยมันเป็นชุมชนไทเบิ้งนะคะเดี๋ยวฟังสำเนียงพี่ก็จะเห็นนะว่ามันเสียงเหนื
1: ่อยเอกลักษณ์อยู่ที่สำเนียงการพูดคุยนี่เองใช่ไหมคะ
2: เอกล
1: ัก
2: ษณ์คนโคกสลุงนะคะสำเนียงเนอร์สะพายย่ามนามสกุลต้องมีคำว่าสลุง
1: โอ้เหมือนกับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลายๆท้องถิ่นเนาะเหมือนของบุรีรัมย์ก็จะเป็นรำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนครราชสีมาโคราชก็จะมีสูงเนินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ซึ่งถ้าคนไทเบิ้งเนี่ยค่ะจริงๆไม่ได้มีแค่ที่โคกสลุงที่ลพบุรีนะคะจริงมีมาตั้งแต่บุรีรัมย
1: ์
2: เนาะซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มีทำการกินกันอยู่ภาษาพูดอย่างเงี้ยค่ะมีบุรีที่โคราชที่โคราชก็เยอะที่เป็นไทเบิ้งเพื่อนก็จะมีไทเบิ้งไทเด้งไทดาเนาะก็จะเห็นเวลาเขาพูดเขาจะมีขอไปเด้งทบานพี่เนี่ยก็จะบอกขอไปเบิ้งก
1: ็คือ
2: จะมีต่อท้ายเขาถึงได้เรียกเราว่าเป็นชุมชนไทเบิ้งแต่จริงๆแล้วคนไทยนี่แหละค่ะคนไทยที่มีความพิเศษบางอย่างมีอัตลักษณ์บางอย่างเนาะภาษามีอาหารการกินการแต่งกายมีเรื่องของพวกเพลงพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านพวกนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีของบ้านเราอยู
1: ่ค่ะเริ่มเนิ่มมาแล้วค่ะเริ่มเนิ่มมา
2: คือถ้าพูดในเนินนี่ไม่ใช่คนไทเบิ้งนะ
1: ค่ะนะก็จะเหมือนหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเนาะพี่มุ้ยเนาะ

0: คะหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสุพรรณนะราชบุรีนะกาญจนบุรีพวกนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเมื่อครู่ที่พูดไปนี่ไม่ได้มีการเตรียมกันล่วงหน้าเลยนะคะพูดถึงบุรีรัมย์กับโคราชนี่คือแบบว่ามีไทเบิ้งเหมือนกันเนาะซึ่งจริงๆก็มีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะอพยพย้ายถิ่นฐานเน
1: า
0: ะ
1: เป็นการทางวัฒนธรรม
0: นะคะ
1: แล้วก็มันทักแล้วก็คนกลุ่มนี้แต่ว่าของเราพวกสลุงเนี่ยเป็นกลุ่มคนไทเบิ้งที่เป็นกลุ่มใหญ่มากของลพบุรี
0: อ
1: ่ะลพบุรีก็ประชากรหมื่นกว่าคน
0: โอ้ค่ะ
1: หมื่นกว่าคนมี11หมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีประมาณ 4,000 กว่าหลังคาเรือนแล้วสภาพบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านนี้เขาจะมีสุภาษิตว่าไก่บินไม่ตกหมายความว่าถ้าไก่อยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยก็คือบินต่อได
0: ้อ๋อมี
1: เพราะว่าบ้านเขาจะสร้างแบบติดกัน
0: อ๋อ
1: พ่อแม่มีบ้านปุ๊บก็ให้ลูกสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นชุมชนใหญ่ซึ่งลักษณะเนี้ยถ้านักวิชาการเขาบอกว่ามันเป็นชุมชนโบราณเนาะที่อยู่กันต่อมาช้านานอะไรเงี้ยถ้าเราก็อีกยาวเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอีกยาวเลยค่ะก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นไทยเดิมเนาะไทยแต่ก่อนนี้ก็คือเป็นครอบครัวขยายนะเพราะฉะนั้นบ้านพ่อบ้านแม่อยู่ตรงนี้พอลูกมีครอบครัวก็แยกเรือนออกไปก็อยู่ถัดไปนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้นก็จะเป็นวิถี
1: เขาจะเรียกเป็นหย่อมบ้านเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องราวหรือว่าอะไรต้องช่วยเหลือกันเนี่ยเขาก็จะอยู่ช่วยกันก็จะอยู่กันเป็นแบบญาติพี่น้อง
0: อ๋อ
1: ลูกค้าใส่กันได
0: ้อ๋อเพราะฉะนั้นความสนิทสนมกลมเกลียวก็จะมีมากเพราะว่าเป็นเครือญาติพี่น้องกันนะคะอ๋อจึงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งไหมคะพี่มุ้ยที่ทำให้เป็นที่มาทั้งในส่วนของบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงจำกัดแล้วก็ตัวโครงการที่บอกว่าเป็นโครงการที่ด้วยทำด้วยพลังชุมชนโคกสลุงอันนี้คือเป็นที่มาอย่างนี้นี่เองแล้วในส่วนของบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงก็คือไทเบิ้งเราก็เป็นเครือญาติกันอยู่แล้วตรงนู้นเลยจัดขึ้นมาเป็นบริษัทเหรอคะหรือว่ายังไง
1: คืออย่างนี้ค่ะมันมีที่มาอีกนิดหน่อยก็คือของเราเนี่ยมันเป็นชุมชนชนบทเนาะซึ่งอยู่คือคำว่าวิถีพ่อเพียงเศรษฐกิจพ่อเพียงเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทํากันมาอยู่เลยก็คือเป็นวิถีของเรานั่นแหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอช่วงที่มามันบ้านเราเนี่ยอยู่ติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
0: ์
1: สร้างเขื่อนช่วงปี3738
0: ค่ะ
1: นะคะบ้านเราก็เลยเปลี่ยนเพราะว่าพอมีเขื่อนมามันก็จะมีพวกเงินเว้นคืนพวกเนี้ยเนา
0: ะ
1: เยอะอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นสังคมมันก็เลยเปลี่ยนจากสังคมชนบทเนี่ยเป็นสังคมเมืองในพริบตานะคะก็จากที่แทนที่จะค่อยๆพัฒนาเนี่ยมันก็แบบพัฒนาแบบกลับหลัง
0: ก้าวกระโดด
1: นี่ถ้าบางคนตั้งรับได้มันก็ได้แต่บางคนปัญหาสังคมเนี่ย ก็เกิดในช่วงนั้นแหละเรื่องของพวกยาติดเรื่องของครอบครัวมีปัญหาเนี่ยก็พวกเราเองเนี่ยก็เริ่มทำงานเหมือนพอเริ่มเห็นปัญหาเราก็เริ่มทํางานมาตั้งแต่ช่วงนั้นเนา
0: ะ
1: ว่าถ้าเราจะรับมือกับปัญหาสังคมปัญหาเรื่องต่างๆที่มันถาโถมเนี่ยเราจะทํายังไงเราก็มองเห็นว่ามันต้องพัฒนาคน
0: ค่ะ
1: เหมือนกับพัฒนาคนทั้ง3วัยเลยทั้งเด็กเยาวชนคนวัยทํางานผู้นําผู้สูงอายุตอนนั้นเราก็เลยรวมตัวกันที่จะเป็นแกนนําเนาะเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละแต่ว่ากันแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนทำยังไงถึงจะให้บ้านเราเนี่ยมันกลับมามีวิถีชีวิตที่มันสงบสุขเหมือนสมัยก่อนมันเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าทำยังไงมันถึงจะสู้กับไอ้กระแสที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงได
0: ้ค่ะ
1: เพราะนั้นเราก็เลยพอดีกับช่วงปี40เนี่ยมันมีงบของของประเทศที่เป็นงบกู้ค่ะเป็นงบซิปของโครงการของ
0: ซิป
1: ได้ที่ได้รับซิปมาเพื่อมาพัฒนาตอนนั้นก็มาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นว่าไอ้บ้านเก่าๆของบ้านเราที่เราเรียกว่าเรือนป่าค้อเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเราก็ทำพิพิธภัณฑ์เรือนป่าค้อแล้วก็มีงบส่วนหนึ่งมาพัฒนาคนพัฒนาเรื่องของอาชีพที่มันเป็นอาชีพดังเดิมการทอผ้าของที่โคกสลุงมีงานทอผ้าที่สวยมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ใช่เราก็เลยอยากจะอนุรักษ์ไว้เราก็มาพัฒนาแล้วก็มาทำเป็นกลุ่
0: ม
1: ทอผ้าโบราณนะเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเอาภูมิปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยมาเพื่อมาสืบทอดแล้วเราก็ทำ

0: เมืองเลยทำงานกับผู้สูงอายุแต่เป็นเรื่องของภูมิปัญญาเนาะแล้วก็เด็กเยาวชนทีนี้พอมาช่วงหนึ่งช่วงปี50เนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุเริ่มหายเพราะว่าเหมือนเขาก็แก่เนาะแล้วก็จากเราไปเราก็เลยมาเยาวชนตอนนั้นเราก็มาเป็นกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทเบิ้งเมื่อช่วงปี50ก็จะมีเด็กๆเนี่ยให้เขาไปเรียนรู้รากเหง้าแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำให้เขาพัฒนาเขาเป็นแกนนำเพราะว่าเราคิดว่าการพัฒนาคนเนี่ยถ้าคนเก่งคนคิดเป็นเขาก็จะพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็มีกลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มนี้เข้ามาช่วยงานพอทำมาสักพักนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เราต้องมีองค์กรละเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะเหมือนทำงานแบบเป็นกลุ่มที่เหมือนกลุ่มเถื่อนนะคะ
1: คือ
0: เขาก็กลุ่มนี้มาจากไหนนะก็เลยเริ่มพัฒนากลุ่มที่เป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยมาทำเป็นวิสาหกิจแต่ว่าพอเราดูวิสาหกิจเองเนี่ยมันก็ต้องตั้งเป็นบริษัทก่อนเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นกิจการสังคมเนาะเพราะว่าพอเราแก่ตัวไปตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วเนี่ยเด็กที่เขากำลังก้าวขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีองค์กรได้มีตัวได้อยู่เนาะแล้วก็ได้ขยายผลต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาทำเป็นบริษัทก่อนบริษัทนี้เป็นบริษัทของชุมชนนะคะรู้สึกว่าจะเป็นที่เดียวละมั้งที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมารวมหุ้นกันแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาพอเสร็จแล้วปุ๊บพอบริษัทเริ่มดำเนินการได้ปี2ปีเราก็ไปจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้จดกับของสวส.เลยเป็นนิติบุคคลเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ระบบบัญชีบัญชีทุกอย่างก็ต้องทำให้เรียบร้อยไม่งั้นโดนปรับมันก็เลยเป็นรูปแบบที่ให้เด็กๆเขาได้ฝึกด้วยว่าถ้าจะมีองค์กรที่มันมั่นคงแล้วก็เหมือนกับเอาไปช่วยเหลือสังคมในบ้านเราได้เนี่ยเราก็ต้องทำลักษณะนี
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ค่ะ
0: การทำบริษัท
1: อ๋อค่ะแล้วบริษัททำอะไรยังไงบ้างมาเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้สูงอายุแล้วก็ตัวของโครงการที่ทำอยู่เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีได้ยังไงคะพี่มุ้ย
0: บริษัทเราตั้งมาตั้งแต่ปี64เนา
1: ะ
0: ทีนี้พอเริ่มทำมาเราอยากทำเรื่องผู้สูงอายุพอตอนนี้เราเห็นสถานการณ์คนโคกสลุงเนี่ยอายุยืนมากนะคะยังแม่พี่อีก2ยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วก
1: ็ค่ะ
0: คนใหญ่อายุ70 80มายังปีนเขาได้อยู่เลยนะยังหาเห็ดหาหน่อไม้จะอายุยืนมากทีนี้พอมาช่วงนี้กระแสเรื่องของผู้สูงอายุมันกำลังเข้ามาเนาะเราก็เลยเริ่มมาดูที่ว่าเอ๊ะบ้านเรามันเป็นยังไงโอ้ตอนนี้เรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ย 21.5% ละที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนา
1: ะ
0: ทีนี้พอปีนี้พอดีอาจารย์เนตรนะคะที่เรียกอาจารย์เนตรอาจารย์ชื่อจริงใช่ไหม
1: คะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เนตรหงไกรเลิศใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งทำโครงการรับทำโครงการให้กับสสส.ใช่ไหมคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: พอดีเคยรู้จักกับแกตอนที่แกอยู่มหิดลเนา
1: ะ
0: แล้วก็แกก็เลยเข้ามาคุยว่าพี่สนใจไหมถ้าเกิดว่าต้องทำงานเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยบอกว่าได้มากเลยพอเราอยากทำแต่ว่าเราอยากจะหาเครื่องมือที่จะเข้ามาทำยังไงให้การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันถูกได้แบบดูแลแล้วมันได้เกิดประโยชน์จริงๆอ่ะพอเห็นหลายที่เขาก็ทำกันเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์เลยมาช่วยว่าเอางั้นพี่ลองคิดลองช่วยกันคิดดูเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งตอนที่เริ่มทำโครงการเนี่ยเราว่ามีทุนอยู่แล้วเรื่องของเหมือนจะมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดรวมคนอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของภูมิปัญญาที่เราพยายามที่จะให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาสอนเด็กๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราก็บอกเราจะใช้ทุนอันนี้แหละที่เป็นทุนเดิมของเราเนี่ยเพื่อที่จะมาทำงานเรื่องนี
1: ้
0: ตอนนี้พอเริ่มทำงานเราก็เริ่มหาความรู้เนาะว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่มันจะสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุได้จริงๆก็เลยเห็นตัวนวัตกรรมที่บอกว่าธนาคารเวลานี่แหละค่ะค
1: ือ
0: เราสนใจว่ามันเป็นยังไงนะธนาคารเวลาเคยได้ยินมานานแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจแต่พอเริ่มอาจารย์เนธทีมของอาจารย์เนี่ยค่ะก็มาคอยมาบอกแล้วก็เอาตัวอย่างจากภาษีเจริญเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็มองเห็นภาพชัดขึ้นแต่ว่าบางอย่างเราก็คือเราก็ยังใช้บริบทของบ้านเราเนาะเพราะมันอาจจะไม่เหมือนกันบริบทชุมชนกับเมืองเราก็ออกแบบว่าถ้าเป็นธนาคารเวลาแบบไทเบิ้งเนี่ยแบบโคกสลุง

0: ุ่มเนี่ยเราทำแบบไหนเราก็มาช่วยกันออกแบบแล้วตอนนี้ก็ทดลองทำซึ่งมันได้ผลอะมันดีเรามองว่าอนาคตเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นเครื่องมือนึงที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุได้จริงๆเพราะมันเป็นการดูแลกันเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันทำยังไงให้ครัวบ้านนี้ซึ่งเราเป็นญาติพี่น้องกันอยู่แล้วได้ดูแลกันจริงๆแล้วก็มีระบบเข้ามาดูแลเป็นหลังบ้านให้เห็นถึงความเป็นธรรมความเท่าเทียมกันอะคือช่วยเหลือกันมาคนนี้ช่วยมาคนนี้ก็ช่วยตอบอย่างเงี้ยค่ะมันที่เราก็ลองจากการลงแขกเกี่ยวข้าวเมื่อสมัยก่อนเนาะตอนที่เราเริ่มคุยอะเราก
1: ็
0: บอกคือการเหมือนการไปช่วยเหลือกันเหมือนบ้านนี้ไปช่วยบ้านโน้นแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่ามันต้องมีระบบนะมันต้องมีระบบหลังบ้านที่จะดูเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันน่ะแล้วเราก็เอามาตีเอาสูตรนั้นมาตีแล้วก็เอามาใช้เอามาใช้ตอนนี้สนุกมากเลยค่ะ เพราะว่ามันเริ่มทำจากที่เราคาดหวังว่าปีแรกน่าจะมีสมาชิกสัก20กว่าคนไปกะว่าคนจะพอเริ่มทำนะตอนนี้43คนละเหมือนพอเขามาปุ๊บเขาก็ดีจังเนาะเอาคนแก่มารวมกันเดี๋ยวกูมาช่วยด้วยเดี๋ยวกูมาสมัครด้วยอย่างเงี้ยเหมือนพอได้มาเห็นเพื่อนนะคะแล้วเขาก็บอกอ้าวกูยอมผมเป็นตัดผมได้เดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวคนไหนต้องการเดี๋ยวไปช่วยเรื่องนี้ถ้าเกิดเขาขับรถไปเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาจะไปหาหมอพากูไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะช่วยเหลือกันได้จริงๆอ่ะพี่ก็มองว่าอันนี้มันมีความเป็นไปได้ถ้าเราทำให้มันเป็นระบบได้ชัดเจนมากขึ้น
1: ค่ะก็คือเรื่องของการนำทักษะความรู้ความสามารถที่เรามีเรื่องง่ายๆนี่แหละที่เราทำได้เนาะไปช่วยเหลือทำให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกที่ร้องขอมานะโดยตอบแทนเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมคะมี
0: ไม่เคยใช้เงินใช้ทองเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาบอกเขาก็ไม่ได้มีเงินทองเนาะแต่ว่าเขามีเวลา
1: เอาเวลา
0: ใช่ใช่เขาเลยแต่ว่าถ้าให้เขาไปช่วยเนี่ยแล้ววันหลังก็มีคนมาช่วยเขาก็บอกเอาอย่างเงี้ยเขายินดีเลยแล้วก็มีผู้สูงอายุบางคนที
1: ่
0: เหมือนหล่นนะเนาะพอยังสถานีอนามัยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูเรื่องของคนติดเตียงซึ่งก็เหมือนต้องไปแจ้งอะเนาะต้องไปแจ้งว่าตอนนี้ติดเตียงแต่ตอนเนี้ยเหมือนคนที่ป่วยอะค่ะไปป่วยกระทันหันแล้วก็ไม่ได้ถูกเหมือนยังไม่ได้ถูกเข้าไปแจ้งว่าคนนี้ติดเตียงนะก็มีปัญหาแล้วพอดีสมาชิกเราไปเจอแล้วก็ไปถามเขาบอกว่าโอ้ก็เพิ่งป่วยกลับมาเนี่ยเป็นสโตรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนดูแลก็ทางสมาชิกก็มาแจ้งว่าเนี่ยมีคนป่วยแบบนี้นะเขาก็เป็นธุระเลยไปติดต่ออนามัยขอเป็นธุระให้แล้วก็เอาของไปเหมือนเป็นคนที่ประสานงานให้เบื้องต้นน่
1: ะ
0: แล้วก็ไปช่วยลุงยุทธเนาะลุงแกก็แบบดีใจมากเลยตรงเตียงอะไรแกก็ได้อะซึ่งแกเพิ่งป่วยกลับมาจากโรงพยาบาลแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วครอบครัวก็อยู่กันแค่สองเท่าแค่สองเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สมาชิกเราเนี่ยเขาก็ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยแล้วทุกคนก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่เรามาเจอกันเนาะเราจะมีกิจกรรมมารวมกันในแต่ละเดือนนะคะเขาก็จะมาคุยกันแบบนี้แหละมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจออะไรมาทำอะไรเบื้องอย่างเงี้ยเขาก็แบบแลกเปลี่ยนว่าอย่างนี้ได้ดีแล้วเขาก็ได้เวลาด้วยไงแทนที่เคยทำที่ว่าเขาก็ได้เวลาส่วนจากตรงธนาคารเวลาไปด้วยท
1: ุ
0: กคนก็แฮปปี้มีความสุข
1: โอ้ดีจังน่าเสียดายเวลาจะหมดแล้วเร็วไหมพี่มุ้ยคุยแป๊บเดียวนี่จะหมดเวลาแล้วนะเนี่ยหายแล้วมีเรื่องราวจะคุยเยอะแยะเลยอ่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้คุยวันที่ไปตระกูลบทเรียนเลย
1: อ้านะอยากจะคุยหลายเรื่องหลายราวใช่ไหมเดี๋ยวต้องนัดพี่มุ้ยมาคุยกันอีกอ่ะอ๋อมีเวลาอีกไหมอ่ะเดี๋ยวเรานัดมาคุยกันอีกได้ไหมพี่มุ้ย
0: ได้ค่ะได
1: ้นะแต่ก่อนจากการวันนี้อ่ะนาทีสุดท้ายอยากให้พี่มุ้ยช่วยฝากไว้ในสิ่งที่เราทำเนาะที่โคกสลุงได้ทำเนาะทำในนามของบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงเนี่ยแหละกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีเนี่ยซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เราทำกันเองเนี่ยมีคนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาชวนเราทำเนาะแต่พอนี้พอทำแล้วเนี่ยมันตรงกับเรื่องราวในชุมชนของเราเนี่ยเราจะสานต่อยังไงจะขยายผลต่อยังไงแล้วจะไปต่อยังไงหรือไม่หรือจะหยุดอยู่แค่นี้มีแผนที่คุยกันยังไงไปบ้างคะ
0: คือตอนนี้เ

0: แผนของเราคือเราว่าเตรียมไว้แล้วนะคะในโครงการว่าเราต้องขยายเครือข่ายขยายหน่วยงานให้เขาเข้ามาเห็นว่าเนี่ยเหมือนพยายามทำให้มันมีรูปแบบเพื่อที่จะบอกเขาได้ว่าทำแบบนี้นะถ้าจะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็ถ้าเขาสนใจเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยไปบอกต่อได
1: ้
0: คือพยายามที่จะแสวงหาภาคีเครือข่ายมาช่วยงานแล้วก็พยายามขยายสิ่งที่เราทำมาให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะมันประโยชน์มากกับผู้สูงอายุที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุที่เขาดูแลตัวเองได้ให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองเนาะว่าแต่ละคนเขาก็มีความสามารถของเขาอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับศักยภาพของตัวเขาที่มีภูมิรู้ภูมิปัญญาอยู่เนี่ยค่ะ
1: ไปต่อแน่ๆเนาะสำหรับโครงการนี้เนาะโดยบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงของเรานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ตรงกับเหตุการณ์ตรงกับสถานการณ์ในชุมชนเราพอดีเนาะแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะโอ้โหคุยแป๊บๆหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนัดกันใหม่นะพี่มุ้ยเร็วมากเลยใช่ไหม
0: ดีจังโครงการลักษณะนี้มันได้ขยายผลไปกับพื้นที่อื่นๆอีกเยอะเลยอะค่ะพอรู้สึกว่าเราทำได้เราช่วยกัน
1: ทำได้
0: มันเราได
1: ้ทำได้ก็อยากจะเล่าอยากจะบอกเนาะเผื่อที่อื่นเขาได้ฟังแล้วเขาไปทำกันต่อใช่ไหมเนาะงั้นเดี๋ยวเรานัดมาคุยกันใหม่เสียดายเวลาเราน้อยเนาะหมดเวลาแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่มุ้ยมากๆเลยกับเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่มุ้ยค่ะพี่พยอมอ่อนสลุงค่ะจากบริษัทไทยเบิ้งโคกสลุงกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีนะคะขอบคุณค่ะพี่มุ้ยเดี๋ยวเรานัดกันใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: บอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวมาฝากกันนะคะบางจากคว้ารางวัลสูงสุดระดับไดมอนด์จากกรมธุรกิจพลังงานการันตีมาตรฐานน้ำมันคุณภาพสูงทุกลิตรค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานคว้าโล่ประกาศเกียรติคุณระดับไดมอนด์รางวัลสูงสุดจากโครงการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงDOEB Fuel Management Award โดยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานสะท้อนความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบและครบวงจรตั้งแต่การผลิตการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการส่งมอบถึงผู้บริโภคสร้างความมั่นใจได้ว่าน้ำมันบางจากทุกลิตรคงคุณภาพสูงตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอค่ะนายเสรีอนุพันธ์ธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ารางวัลระดับไดมอนด์ที่บางจากได้รับนั้นถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ค้าน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้นใน3มิติหลักซึ่งได้แก่ระบบการควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน End-to-end quality control ตั้งแต่การผลิตและจัดหาน้ำมันคุณภาพสูงการจัดเก็บที่คลังน้ำมันและการขนส่งไปจนถึงการตรวจรับและควบคุมคุณภาพณสถานีบริการน้ำมันโดยบางจากมีระบบการตรวจคุณภาพที่สถานีบริการด้วยโมบายแล็บเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งมอบถึงผู้บริโภคทุกลิตรมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลไดมอนด์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันถึงคุณภาพน้ำมันทุกลิตรที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดGreenovative Destination ที่มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์และสร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างยั่งยืนด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขกันแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดี

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
4: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 นวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
6: See You Delight 101.5 FM
5: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
7: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบ

0: ไปไกลไปไกลยุโรปตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทวีปที่คนไทยหลายคนก็สามารถเดินทางไปได้เนาะคนเอเชียหลายชาติก็เดินทางกันไปเยอะพอมันมีกำลังนักท่องเที่ยวจากหลายภูมิภาคมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาที่ตามมามันคือปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองเชื่อว่าหลายคนได้ยินคำนี้มานานแล้วส่วนหนึ่งอาจจะได้ยินมาจากญี่ปุ่นแต่จริงอะยุโรปเองก็เผชิญปัญหานี้เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: บางคนบอกอุ้ยไม่เคยไปแพงมากมันล้นยังไงอ่ะมันล้นได้อยู่มันยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังเขาก็ไปกันคือพอไปนะส่วนใหญ่ก็อย่างนึกถึงภาพที่สเปนก็ได
1: ้
0: นักท่องเที่ยวเยอะเวลาไปเนี่ยก็ไปอยู่แบบตามบ้านเช่าอ่ะตามโรงแรมบ้านเช่ามันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มได้ไหมเป็น Airbnb เนาะคนก็จะแบบเจ้าของบ้านเมื่อก่อนจะเป็นเจ้าของบ้านจริงไปเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเช่าอยู่กันเวลามาเที่ยวราคามันก็จะแบบเหมาะกับคนที่มากันกลุ่มใหญ
1: ่
0: ๆมากันเยอะๆแล้วก็แบบหันๆเกินไปมันก็จะถูกแต่ประเด็นคือตอนนี้มันกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของค่าของชีพพุ่งสูงในหลายประเทศบวกกับค่าที่อยู่อาศัยจริงๆอ่ะที่คนท้องถิ่นจะซื้อจริงๆอ่ะมันแพงมากส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะพวกนี้เนี่ยแหละบ้านเช่าระยะสั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเช่ากันจนตอนนี้ทางด้านของEU หลายๆประเทศเนาะก็ต้องมีการแบบออกมาตรการต่างๆมาช่วย
1: ใช่ถ้าใครที่แบบติดตามเรื่องวิกฤตค่าที่อยู่อาศัยแพงแล้วก็แบบเทรนด์การท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวน่าสนใจนะคะเพราะว่าทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปเขาเตรียมไฟเขียวเพิ่มอำนาจให้เมืองต่างๆในยุโรปเนี่ยสามารถออกกฎควบคุมห้องเช่าระยะสั้นอย่าง Airbnb ได้นะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือเพื่อหวังแก้ปัญหาค่าครองชีพแล้วก็ราคาบ้านที่พุ่งสูงในเมืองที่แบบเมืองท่องเที่ยวอะที่โหส่วนเดินไปไหนก็เจอแต่นักท่องเที่ยวชาวเมืองแทบไม่อยู่แล้วนะคะ
0: ชาวเมืองต้องไปอยู่ตะเข็บ
1: ใช่คือแบบ
0: ตะเข็บเมือง
1: อันนี้ก็ได้ยินบ่อยนะแบบว่าทำงานเมืองนี้แต่แบบสู้ค่าบ้าน
0: เหม
1: ือ
0: นบ้านเรา
1: หรือต้องไปอยู่ต่างจังหวัด
0: อย่างบ้านเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าปริมณฑลคนไทยเป็นแบบนั้นคือตัวออฟฟิศอยู่ในกรุงเทพน
1: ะ
0: แต่พักกันอยู่ปริมณฑลนี่ฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะว่าคืออาคารส่วนใหญ่ตึกสูงส่วนใหญ่อะที่เช่ามันแพงส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นสำนักงานไม่ใช่บ้านคน
1: ค่ะแต่ว่าพอขยับออกมาคือค่าเช่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: เยอะมากด้วย
1: ทำเลอะ
0: แต่คุณต้องอดทนกับการเดินทางนะคุณต้องใจสู้พอประมาณนะ
1: อาจจะออกให้เช้าขึ้นใช่ไหม
0: ทุกวันนี้ก็ไม่มีเวลานอนกันอยู่แล้วนะ
1: แต่ว่าถ้าคนที่มีรถส่วนตัวก็พอได้แหละแต่ว่าถ้ารถประจำทางแล้วระยะทางก็ไกลอยู่ก็ไกลอย่างเงี้ยคือค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะจะเดินทางมาทำงานทีนึงอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: แต่ก็บางคนไม่มีทางเลือกไงก็ต้องคือสู้ไหวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นดีกว่า
0: โมเดลหลายๆที่เป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: แ
1: ล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคณะกรรมการที่การยุโรปเนี่ยเขาเสนอเป็นเงื่อนไขภายใต้ร่างกฎหมายชื่อว่า Affordable Housing Act นะคะก็จะเปิดทางให้ทางการท้องถิ่นแบบตามเมืองต่างๆเนี่ยสามารถจำกัดการปล่อยเช่าระยะสั้นได้แต่ว่าร่างกฎหมายนี้ยังต้องรอเจรจากับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ประเทศสมาชิก EU ก่อนเป็นแค่แบบเสนอขึ้นมาก่อนนะคะจริงอยู่ที่แบบธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจให้เช่าห้องพักอย่างเงี้ยคือได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากแต่ว่ากรรมาธิการด้านที่อยู่อาศัยของ EU เนี่ยเขาบอกนะคะว่าการเช่าที่พักระยะสั้นคือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในหลายๆเมืองสอดคล้องกับชาวเมืองในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตหลายที่นะก็มองว่าการปล่อยเช่าแบบนี้แหละไปแย่งที่พักอาศัยระยะยาวของคนท้องถิ่นแล้วก็เป็นตัวการที่ทำให้ราคาค่าเช่าอ่ะมันแพงขึ้นแบบแพงขึ้นมากด้วยที่ผ่านมานะคะเมืองใหญ่อย่างแบบนิวยอร์กโตเกียวบาร์เซโลนาเคยออกกฎเหล็กควบคุมมาแล้วนะคะแต่ก็จะถูกฟ้องร้องจากฝั่งผู้ประกอบการจนกลายเป็นคดีความที่แบบคาราคาซังอะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะร่างกฎหมายใหม่ของ EU ฉบับนี้ก็เลยตั้งเป้าที่จะเป็นเกราะป้องกันทางกฎหมายให้แต่ละเมืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถลุยใช้อำนาจคุมเข้มได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลากไปแบบขึ้นศาลอย่างเงี้ยแล้วถ้าถามว่าเงื่อนไขแบบไหนนะคะเขาบอกว่าในร่างกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าเมืองต่างๆจะสามารถจำกัดการปล่อยเช่าท่องเที่ยวรวมถึงการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อมาปล่อยเช่าระยะสั้นได้ในพื้นที่ที่ประเมินว่าอยู่ในภาวะต ึงเครียด

0: ด้านที่อยู่อาศัยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า housing stress
1: โอ้
0: ก็ได้อยู่นะสภาวะตึงเครียดด้านที่อยู่อาศัยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เขาจะนิยามนี้เขาวัดจากราคาบ้านเฉลี่ยในย่านนั้นเนี่ยมีราคาแพงกว่ารายได้ต่อหัวของคนท้องถิ่น8เท่าขึ้นไปถ้าก่อนออกกฎควบคุมเนี่ยทางการท้องถิ่นจะต้องพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าพวกห้องเช่าบ้านระยะสั้นเนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาหรือว่าจำนวนที่อยู่อาศัยติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อย3ปีซึ่งอันนี้ที่ฉันว่าน่าจะได้ในหลายๆที่นะเพราะว่าปัญหาเนี้ยได้ยินมานานมาก
2: มาก
0: ใช่
2: คือหลายที่ในยุโรปตอนนี้คืออย่างที่บอกไปอะนักท่องเที่ยวแบบจากเอเชียพอไปเยอะมากขึ้นมันก็แบบเหมือนขยายตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเนา
0: ะ
2: ไปแล้วหลายคนก็อย่างที่บอกไปอะส่วนใหญ่พอไปปุ๊บคือโรงแรมอะมันก็เรื่องนึงแต่คือการเอาบ้านเอาที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันคือส่วนนึงอะอาจจะเป็นผู้ประกอบการแบบจริงจังเลยอะตัดสินใจลงทุนซื้อบ้านตรงนั้นเพื่อทำเป็นแบบเนี้ยนึกถึงแบบตรงนั้นอาจจะแบบเป็นเวิร์กบ้านสัก10หลังเป็นคนพื้นที่อยู่จริงๆแต่วันนึงผู้ประกอบการตัดสินใจไปซื้อสัก1หลังก่อน
0: ค่ะ
2: มันอาจจะกลายเป็นว่าแบบเหมือนเป็นแรงกดดันในพื้นที่นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเจ้าอื่นอุ๊ยมองเห็นเป็นช่องทางดีซื้อขึ้นบ้างแล้วเจ้าของที่แถวนั้นค่าที่แถวนั้นแต่มันก็ขึ้นตามอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ดิฉันว่าแบบห้องพักแบบเนี้ยคือแบบพวก Airbnb อย่างเงี้ยราคาก็ถูกกว่าแบบไปนอนโรงแรมไง
2: มาก
0: ใช่
2: ถูกกว่ามาก
0: แล้วก็ได้ฟีลเหมือนเปลี่ยนที่อยู่จริงๆอ่ะ
2: ใช่ๆๆ
0: เพราะว่ามีทุกอย่างครบแต่ว่าเราก็ต้องซื้อเข้าไปอย่างวัตถุดิบทำอาหารอย่างเงี้ยหลายๆที่ก็มีครัวให้เราก็แค่ซื้อเข้าไปก็เหมือนอยู่บ้านตัวเองอ่ะ
2: ฟีลเหมือนเราแบบไปเที่ยวริมทะเลเราเช่าบ้านพักทั้งหลังอะค่ะฉันเคยไปเนาะอย่างเงี้ยก็จะมีครัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับเราไปโรงแรมอะคือราคาอาจจะแบบเพิ่มมานิดนึงอย่างที่บอกไปพอมันเป็นบ้านหลังใหญ่มันเหมาะกับการเป็นหลายคนอะเวลาหามาจริงมันก็แบบตกคนไม่เท่าไหร
0: ่
2: มันก็เลยค่อนข้างมีที่นิยมคือไม่ใช่แค่ในยุโรปทุกที่ทั่วโลก
0: นั่นแหละแล้วพอเป็นที่นิยมนะคนหันมาทำ
2: ใช
0: ่คนท้องถิ่นจริงๆก็ไม่มีที่อยู่ค่ะแล้วถ้าถามว่าเหตุผลนี้ทำไม EU ต้องเอาจริงขนาดนี้นะคะมีผลสำรวจระบุนะคะว่าชาวเมืองใน EU มากกว่าครึ่งเนี่ยมองว่าปัญหาเรื่องราคาที่พักอาศัยเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนอะแล้วก็จำเป็นต้องแก้ไขแล้วนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาราคาบ้านในยุโรปพุ่งสูงขึ้นถึง
2: 60%
0: ค่าเช่าก็สูงขึ้นเหมือนกัน 20% EU บอกนะคะว่าสาเหตุหลักมาจากจำนวนที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอขณะที่การเช่าระยะสั้นเนี่ยเขาบอกว่าเติบโตขึ้น 93% ใน4แพลตฟอร์มหลักนะคะระหว่างปี2018ถึง2024ก็เข้ามาเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกที่อยู่ไม่พอก็แย่แล้วยังมีแพลตฟอร์มนี้เข้ามาอีก
2: คือต้องเข้าใจว่าช่วงระยะหลังมานี้เศรษฐกิจโลกเราไม่ค่อยดีจริงหลายคนพอเกิดมาก็ได้ยินคำนี้อยู่แล้วอย่ามาบอกว่าช่วงหลังคือมันก็ไม่ดีแล้วมันก็เกิดความตึงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าคือเกิดมามันก็ไม่ดีอยู่แล้วล่
0: ะ
2: แต่หลังๆมามันแย่ลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบหลายๆคนแบบอย่างวัยพวกเราอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวัยแบบพยายามสร้างเนื้อสร้างตัว อยากเป็นผู้เป็นคนบ้างอะแต่คือเศรษฐกิจมันไม่เอื้อเลยอะ
0: ใช่
2: บางทีเราก็อยากจะแบบขยับขยายเนาะที่อยู่อาศัยตัวเองอยากจะแบบออกไปใช้ชีวิตอาจอยากจะอย่างมีพื้นที่ส่วนตัวตัวเองอะไรเงี้ยแต่ปัจจัยเหล่านี้มันไม่เอื้อ
0: ใช่
2: แล้วมันจะทำให้เกิดความเครียดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ก็แย่อยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: เ
0: ออแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูภาพรวมแบบห้องเช่าระยะสั้นบ้านพักระยะสั้นเนี
2: ่
0: ยในยุโรปเนี่ยจะคิดเป็นแค่ 1.2% นะคะของที่อยู่อาศัยทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวฮิตๆเนี่ยตัวเลขพุ่งสูงถึง 20% เลย มีข้อมูลว่าในช่วง10ปีมานี้นะคะค่าเช่าบ้านในกรุงเบอร์ลินเพิ่มสูงขึ้น 59% มาดริดนะคะพุ่ง 75% ลิสบอนพุ่งสูงถึง 103%ทำให้คนทำงานแบบอาชีพทั่วไปอย่างแบบพยาบาลครูตำรวจอะไรเงี้ยอันนี้เขายกตัวอย่างมานะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเพื่ออาศัยอยู่ในเมืองได
2: ้ผลพวงมันเยอะนะมองอีกแง่นึง
0: ใช
2: ่คืออย่างที่บอกงานส่วนใหญ่มันกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่แบบเนี้ยแล้วแทนที่คนทำงานอะนึกถึงเราอะค่ะดิฉันว่าคนไทยทุกคนเป็นอยากทำงานใกล้บ้านอะ
0: ใช่
2: มันจะได้อะอย่างน้อยเลิกงานมันแป๊บนึงอะถึงอะแต่อันเนี้ยคือต้องไปเช่าที่อื่นแล้วคือมันจะเกิดความเหนื่อยล้าคือเข้ามาก็ต้องมาเจอผู้คนเยอะแยะนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วทำงานก็เหนื่อยเดินทางเหนื่อยกว่าเดิมไปอีกทั้งที่ถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆอ่ะในราคาที่มันพอเอื้อมถึงได้อ่ะดิฉันว่าหลายๆคนยอมจ่ายอ่ะแต่อันเนี้ยมันเกินจะเอื้อมไป

0: แพงเกินไม
1: ่
0: ไหวแต่ว่าพอมีเรื่องราวแบบนี้มาแน่นอนนะคะผู้ให้บริการเช่าที่พักก็ออกมาปฏิเสธว่านี่เขาไม่ใช่สาเหตุอะการเปิดให้เช่าแบบนี้ไม่ใช่สาเหตุของปัญหานะคะ มีกลุ่มล็อบบี้เทคโนโลยีชื่อว่า CCIA ซึ่งมี Airbnb เนี่ยเป็นสมาชิกออกมาทวงนะคะโต้แย้งว่าที่ราคาบ้านและค่าเช่าบ้านพุ่งสูงขึ้นเนี่ยคือไม่ได้เกิดจากธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ทาง Airbnb ก็เตือนนะคะว่ากฎหมายนี้เนี่ยคือเขามองว่าสาเหตุคือมาจากจำนวนบ้านไม่พ
1: อ
0: แล้วเขาก็เลยเตือนว่ากฎหมายนี้เนี่ยคือไม่ได้มาช่วยเพิ่มจำนวนบ้านด้วยแต่ว่ากลับมาสร้างความไม่แน่นอนให้กับผู้ให้บริการด้วยนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าในปี2023ธุรกิจให้เช่าระยะสั้นเนี่ยเคยสร้างรายได้จากภาษีให้ EU สูงถึง400,000 ยูโรแล้วก็สร้างงานอีกกว่า2 ล้านตำแหน่งแล้วก็เสนอด้วยนะคะว่าหาก EU อยากแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยควรไปโฟกัสกับการสร้างบ้านใหม
1: ่
0: การรีโนเวทแล้วก็การจัดการบ้านร้างดีกว่าจะตรงจุดกว่าย
1: ากอีกฉันมองว่ายากคือส่วนหนึ่งคือยุโรปอะค่ะหลายๆที่อย่างเมืองใหญ่อะแค่พูดถึงอะทุกคนจะเห็นเลยอาคารสถาปัตยกรรมเขาอะมันอยู่มานาน
0: ใช่
1: หลายร้อยบางจุดอาจจะแตะเฉียดพันปีก็มีเหมือนกันแล้วมันก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยคนจริงๆก็มีอีกเหมือนกันคือก็เข้าใจในฝั่งผู้ประกอบการเหมือนกันนะเขาอาจจะมองว่าประชากรวันหนึ่งคนมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขยับขยายธุรกิจท่องเที่ยวเองอะมันก็ต้องขยายตามโลกด้วยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าหลายประเทศทุกวันนี้บ้านเราเองก็ส่วนนึงอะส่วนใหญ่เลยมาจากรายได้มาจากการท่องเที่ยวนั่นแหละมันก็จะตัดขาทิ้งไปไม่ได้อะคนเราคงไม่อยากพิการเนาะมันเป็นภาพแบบนี้แต่คือหนึ่งเมืองเขาสถาปัตยกรรมเขาอาคารต่างๆอะมันอยู่มาเก่ามากโครงสร้างมันดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการต่อเติม
0: ค่ะ
1: อาจจะแบบวิสร้างแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะยึดติดกับอาคารหลังนี้เพิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงทำไม่ได้จะไปสร้างเพิ่มอาจจะมีเรื่องของโซนนิ่งต่างๆอีกโซนนิ่งเนี้ยมันถูกจัดไว้แล้วว่าอยากให้มีแต่อาคารเก่าสวยๆจะไปสร้างอาคารใหม
0: ่
1: อาจจะสร้างเรียนแบบแบบเก่าก็ได้แต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนเชื่อดิฉันฟิลมันไม่ได้แล้วพอไปสร้างช่วงนั้นอ่ะมันอาจจะทำให้ทัศนียภาพแถวๆนั้นช่วงนึงแบบดูไม่ดีขึ้นมาเลยก็ได้เพราะการก่อสร้างเนี่ยแหละนึกถึงแค่แบบปัญหายุโรปร้อน
0: ค่ะ
1: เคยเอามาฝากกันแล้วร้อนก็ติดแอร์สิมันติดไม่ได้ข้อจำกัดมันเยอะตัวอาคารแค่จะติดแอร์เนี่ยขอเรื่องแล้วขอเรื่องอีกบางที่กำหนดไว้เลยว่าห้ามมาต่อเติมอะไรเพิ่มภายนอกเชียวนะอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: อาจจะต้องจัดโซนนิ่งใหม
0: ่แล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องของคือท่องเที่ยวก็เป็นเศรษฐกิจอ่ะก็ต้องจัดการระหว่างการรักษาเศรษฐกิจในท้องถิ่นกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นจริงๆอ่ะ
1: ใช
0: ่ต้องหาตรงกลางไหมแบบว่า
1: หรือจะจัดโซนนิ่งนักท่องเที่ยวไหม คือไหนๆอยากมาเที่ยวแล้วก็ไปอยู่โซนนึงอ่ะนั่งรถมาเราก็ทำเลยถ้าเกิดว่านั่งรถมาผ่านโซนเนี้ยทำเส้นทางเลยถ้าคุณนั่งรถจากโซนนักท่องเที่ยวเข้ามาในโซนเมืองคนปกติเนี่ยระหว่างทางจะมีอะไรบ้างตื่นตาตื่นใจนะไม่ใช่แบบโอ้โหไม่อยากนั่งรถอ่ะเราเข้าใจนะเวลาไปเที่ยวบางทีอยากจะแบบใช้เวลาให้คุ้มอ่ะ
0: ใช
1: ่คุณนั่งรถเลยขามาถ้าคุณมาเวลานี้อ่ะฝั่งซ้ายมีแม่น้ำไหมทำเหมือนแบบเรานั่งรถลงรถรางไปเลย
0: จะมีคนสนใจหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่อง
1: ก็ต้องทำให้สนใจแหละ ไม่งั้นมันอยู่ยากคือเข้าใจทั้งในฝั่งของผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยอ่ะคือมันก็มีหลายมุมอย่างบางทีอ่ะเราเองก็อยากจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่บางทีก็ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่ได้น่ารัก
0: ค่ะ
1: บางคนน่ารักอาจจะหลับตาข้างหนึ่งให้ก็ได้อะแต่บางคนก็ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือเงินในกระเป๋าถ้าเกิดมันอยู่ไม่ไหวมันก็แบบทำให้เราหงุดหงิดอะนักท่องเที่ยวน่ารักเราก็ไม่อยากจะยิ้มรับสักเท่าไหร่อะ
0: แต่ดิฉันกำลังมองว่าถ้าคือไปในจุดที่มันค่าบ้านมันแพงไปแล้วอะแล้วมันจะลดลงมาได้จริงหรือเปล่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนกว่าจะค่อยๆขยับลงมาถูกไหมเพราะว่ามันพุ่งสูงขึ้นไปแล้วอะ
1: มันเขาเรียกว่าไงอะบ้านที่ดินอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เฟ้อแล้วเฟ้อเลยนะ
0: ใช่แล้วด้วยเศรษฐกิจตอนนี้อีก
1: อย่างแบบอย่างบ้านเราปริมณฑลเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าใครไปซื้อแบบหมู่บ้านเนาะตามปทุมธานีนนทบุรีแล้วพวกนี้ที่ฉันเชื่อมาก่อนหลักแสนอาจจะยังมีแล้วโครงสร้างบ้านดีด้วยปัจจุบันเนี่ยแต่หลักล้าน

0: 2ล้านกันไปแล้วแล้วมันเป็นบ้านแบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยอะโครงสร้างก็ไปลุ้นกันเอาว่าบ้านหลังนี้จะเจอน้ำรั่วบ้านหลังนี้จะเจอปลวกกินอะไรอย่างเงี้ยมันพอมันเฟ้อไปแล้วอย่างที่บอกอะมันลงยากอะ
1: ค่าเช่าอาจจะพอได
0: ้อืมไม่งั้นรัฐบาลต้องหามาตรการอุดหนุนเอาอีกแล้วอุดกันอีกแล้วไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะออกยังไงอะคนในพื้นที่ก็แบบก็หาเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตไปสิ
1: ต้องรอดูว่าไปคุยกันแล้วจะยังไงจะได้ออกมาใช้หรือเปล่า
0: ก็รอดูถ้าเกิดว่ามีเคลื่อนไหวอัปเดตยังไงเดี๋ยวเรามาฝากกันเผื่อบ้านเราจะอาจจะแบบดูโมเดลเขามาก็ได้หลายที่ตอนนี้ค่าที่แพงเหลือเกินนะ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงพากันไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นผลสำรวจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหรือวันนี้โทรศัพท์มือถือเป็นอวัยวะที่33ของมนุษย์เราไปแล้วล่
1: ะ
0: ที่ฉันเชื่อหลายๆคนต้องมีอย่างน้อย1เครื่องอ่ะ
1: บางทีจับกระเป๋าไม่เจอตกใจ
0: ใจหล่นวูบเลยคือตกใจมากกว่าไม่เจอกระเป๋าตังค์นะเพราะกระเป๋าตังค์ไม่พกแล้วพกโทรศัพท์มือถือกันอ่ะหลายๆคนมีโทรศัพท์มือถือก็อุ้ยลงโซเชียลเสพข้อมูลที่ญี่ปุ่นเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศของญี่ปุ่นนะคะจัดทำร่วมกันโดยหนังสือพิมพ์โยมิยุริชิมบุนแล้วก็สถาบัน Advanced Social Science ของมหาวิทยาลัยวาเซดะเขาพบว่าชาวญี่ปุ่นเกือบ1ใน4หรือประมาณ 24% เนี่ยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะ
1: ก็เชื่อไปเลย
0: เชื่อไปเลยกับค่อนข้างเชื่ออันนี้คือจัดอยู่ในกลุ่มเชื่อเลยเกือบ1ใน4เชื่อข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียขณะที่ 74% บอกว่าไม่ค่อยเชื่อหรือว่าไม่เชื่อข้อมูลเหล่านี้นะคะการสำรวจเนี่ยจะไปสอบถามประชาชนว่าเชื่อถือข้อมูลเกี่ยวกับด้านของการเมืองสังคมและเหตุการณ์ต่างๆที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์มอย่างพวกแบบ YouTube หรือว่า X มากน้อยเพียงใดอย่างที่บอกไป 24% บอกว่าเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวซึ่งอันเนี้ยก็รวมไปถึงคนที่บอกว่าเชื่อถือในระดับหนึ่งด้วยรวมกันไปขณะที่ 74% บอกว่าไม่เชื่อถือรวมไปถึงอันนี้รวมไปถึงกลุ่มคนที่ตอบว่าไม่ค่อยเชื่อถือด้วยนะคะถ้าเกิดไปแบ่งแยกกันเขาบอกว่าเมื่อแยกตามช่วงอายุพบความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะโดยคนอายุน้อยเนี่ยมีแนวโน้มเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมากกว่านะ
1: อ้าวเหรอ
0: นี่ฉันงงอยู่เหมือนกันอายุ 18-39 ปีเชื่อถือเนี่ยถึง 38%40-59 ปีเชื่อถือ 28% 60ปีขึ้นไปเชื่อถือ 14% แปลกใจไหม
1: ใช่แปลกใจนะ
0: ดิฉันคิดว่าจะเป็นแบบกลุ่มผู้สูงอายุแบบอายุเยอะไปเลยแล้วเชื่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นช่องว่างระหว่างวัยในการรับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในยุคที่คนรุ่นใหม่เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการติดตามข่าวสารกลุ่มที่เชื่อโซเชียลเขาบอกว่ามีแนวโน้มเห็นด้วยกับความคิดสุดโต่งมากกว่าด้วยนะคะซึ่งการสำรวจเนี่ยเขายังต้องการวัดว่าความเห็นทางการเมืองและสังคมที่มีลักษณะสุดโต่งซึ่งเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยได้รับการยอมรับในสังคมมากน้อยเพียงใดหนึ่งในคำถามที่เขาใช้ไปถามเนี่ยก็คือความเห็นที่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสามารถออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลได้มากเท่าที่ต้องการเพราะฐานะการคลังของญี่ปุ่นจะไม่ล่มสลายเขาบอกคำถามนี้เนี่ยมีประชาชนทั้งหมด 11% เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อแยกตามระดับความเชื่อถือโซเชียลมีเดียพบความแตกต่างที่น่าสนใจมากเหมือนกันเขาบอกว่ากลุ่มที่ไม่เชื่อข้อมูลจากโซเชียลเนี่ยเห็นด้วย 8% ส่วนกลุ่มที่เชื่อข้อมูลจากโซเชียลเห็นด้วยถึง 23% หรือเกือบ3เท่าของกลุ่มที่ไม่เชื่อโซเชียลและประมาณ2เท่าของค่าเฉลี่ยทั้งหมดค่ะอีกคำถามนึงไปถามเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันบ้างเขาถามว่าไม่จำเป็นต้องลดก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเทนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนประชาชนทั้งหมด 12% เห็นด้วยนะคะแต่ในกลุ่มที่เชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นถึง 22% เหมือนกันอีกอันนึงน่าสนใจเป็นคำถามน่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีต่อจีนเขาบอกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือท่าทีทางการทูตของญี่ปุ่นต่อจีนผลสำรวจพบว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งออกเป็นเกือบครึ่งต่อครึ่งเลย 49% เห็นว่าญี่ปุ่นควรใช้ท่าทีประนีประนอมกับจีนเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขณะที่ 48% สนับสนุนให้ญี่ปุ่นใช้ท่าทีแข็งกร้าวแม้อาจจะต้องแลกมาด้วยกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็ตาม
1: ครึ่งครึ่งจริงๆนะ
0: ใช่แล้วมันก็อย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของแบบความแบบสุดโต่งไปเลยเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยประเด็นนี้ก็เกิด

0: ขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับจีนที่อย่างที่เรารู้กันก็ตึงเครียดหลังจากที่จีนเพิ่มแรงกดดันต่อญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นผลมาจากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีซาเนะทาไคจิในรัฐสภาญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งก็กล่าวถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันก็คือนายกญี่ปุ่นไปแตะประเด็นไต้หวันแหละก็เลยนำมาซึ่งท่าทีความตึงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดไปแยกตามการสนับสนุนรัฐบาลทาไคจิเนี่ยพบความแตกต่างอย่างชัดเจนเหมือนกันในกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลทาไคจินะคะ 53% สนับสนุนท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีน 44% เนี่ยสนับสนุนท่าทีประนีประนอมส่วนถ้าไปถามในกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลญี่ปุ่น 57% ต้องการท่าทีประนีประนอม 40% ต้องการท่าทีที่แข็งกร้าวดิฉันมันก็ยังไล่เลี่ยกันอยู่ดีแหละครึ่งต่อครึ่งจริงๆนะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยประเทศกำลังพัฒนาก็เป็นประโยชน์ต่อญี่ปุ่นเหมือนกัน อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นของผลสำรวจนะคะคือเรื่องของความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่แก่ประเทศเกิดใหม่แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาผลสำรวจพบว่า 69% เชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่เกิดใหม่หรือว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นผลต่อประโยชน์ของผลประโยชน์แห่งชาติของญี่ปุ่นขณะ 27% ไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของประเทศเลยนะคะและเมื่อแยกตามอายุพบว่าคนรุ่นเก่ามีแนวโน้มเห็นด้วยกับการให้ความช่วยเหลือมากกว่า อายุ60ขึ้นไปเนี่ยเห็นด้วยถึง 74% 40-59 ปีเห็นด้วย 68% ส่วน 18-39 ปีอยู่ที่ 58% ด้วยกันนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปตัวเลขมันมีหลายอย่าง
1: ค่ะ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียเองกำลังเปลี่ยนวิธีที่คนญี่ปุ่นมองการเมืองเศรษฐกิจหรือว่าโลกก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเหมือนกันเนาะแต่ดิฉันตกใจตัวเลขที่บอกไปตอนแรกที่บอกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเชื่อถือข้อมูลในโซเชียลมีเดียมากกว่า
1: หรือว่าไปเจอแบบว่าแอคเคาท์ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: อ่ะเป็นไปได้แต่ส่วนหนึ่งอ่ะถ้าให้มองอีกแง่นึงนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเพราะคนรุ่นใหม่อ่ะมีสมาร์ทโฟนมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้มากกว่าคนแก่อาจจะมีไว้แบบติดต่อข้อมูล ยิ่งนึกถึงผู้สูงอายุญี่ปุ่นที่อาจจะแบบอยู่ในวัยเกษียณแล้วอยู่ในพื้นที่ชนบทคือด้วยความที่แบบสอบถามอันนี้อาจจะไม่ได้ไปสอบถามด้วยแหละว่าไม่ได้แจ้งมาว่าสอบถามกลุ่มคนอายุไหนกี่คนบ้างพื้นที่ที่ทำการสำรวจอยู่ที่ไหนบ้างก็เลยจะทำให้เกิดช่องโหว่ไปบ้างแต่ก็เป็นตัวสะท้อนได้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่มีแต้มต่อในเรื่องของการเข้าถึงสื่อโซเชียลได้มากกว่า
1: ก็ด้วยนะแล้วโอ้โหคนเดี๋ยวนี้นะคือใช้กันตลอดอะ
0: คือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละ
1: แต่ว่าจริงๆบนโซเชียลมีเดียก็จะมีแอคเคาท์ที่น่าเชื่อถือได้นะแบบว่าก็จะมีคือทางการหน่วยงานต่างๆก็เริ่มหันมาใช้เหมือนกันอ่ะ
0: ก็ใช้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจสร้างการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
1: แต่แบบประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็ด้วยอ่ะ
0: ด้วย
1: ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่น
0: ใช่ก็ไม่ว่าจะอะไรก็พยายามเลือกดูข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOSเพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชน

0: ชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
1: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
2: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
1: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
3: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
0: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
2: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
0: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรคและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: See you delight

ความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยวันที่31กรกฎาคม2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ See You Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะวันนี้เปิดรายการด้วยเพลงของ BJ Thomas Most of All นะคะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของ Buddy Bowie แล้วก็รวมไปถึง James Cropp ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความเหงาจากการใช้ชีวิตบนเส้นทางแห่งการเดินทางความหวังที่จะได้กลับไปหาคนรักการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆตลอดเวลาเปรียบเลยว่ามีขบวนรถไฟเข้ามาขวางกั้นทำให้เขาขาดความมั่นคงและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่แท้จริงก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีระยะห่างระหว่างกันการให้ความมั่นใจและความมั่นคงในความรักแม้จะมีระยะทางขั้นกลางแต่ยืนยันว่าคนรักยังคงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาและเขาก็หวังว่าเธอยังคงมีใจให้กับเขาอยู่เช่นเดียวกันนะคะ Most of All จาก BJ Thomas ค่ะเพลงที่2ก็คือ Life นะคะงานของ Ricky Nelson ค่ะซึ่งก็บันทึกเพลงนี้แล้วปล่อยออกมาในปี1972ทั้งกับร้องและประพันธ์เพลงนี้เองนะคะในเพลงก็บอกว่าชีวิตเอ๋ยก่อนที่เธอจะจบลงฉันอยากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยากลำบากทั้งหลายที่ฉันได้เผชิญมานะคะเนื้อเพลงก็สะท้อนให้เห็นถึงภาระหนักอึ้งอุปสรรคต่างๆที่เราต้องเผชิญในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำไปถึงการตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปแทนที่จะยอมแพ้หรือพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนะคะในช่วงท้ายของเพลงริกกี้เนลสันนะคะได้มอบบทสรุปที่เปี่ยมไปด้วยความหวังว่าชีวิตเอ๋ยหากเธอยังคงดำเนินต่อไปฉันก็จะพยายามเติมเต็มความรักลงไปบ้างสักหน่อยเสือเห็นว่าความรักคือองค์ประก

สำคัญที่ทำให้การเดินทางของชีวิตมีความหมายแล้วก็ดูมีคุณค่านะคะอีกเพลงหนึ่งที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเป็นผลงานของจอดี้มิลเลอร์นะคะ There's a Party Going On ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1972นะคะเป็นผลงานการประพันธ์ของบิลลี่โชเรลซึ่งก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วมีนักประพันธ์ร่วมอีกท่านหนึ่งคือเกรนชอนตันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าเศร้าเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีระยะห่างนะคะเมื่อเกิดความรู้สึกว่าอยู่ใกล้กันแต่ว่าเหมือนกับมีระยะห่างมีความเหงามีความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอนผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างสามีและภรรยานะคะยังมุมมองของสามีในเพลงก็บอกว่าเขาออกไปดื่มสังสรรค์พูดคุยหยอกล้อและทำตัวเป็นสีสันของงานปาร์ตี้เขาเพลิดเพลินกับความสนุกสนานจนละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวนี่คือมุมมองของสามีมุมมองของภรรยานะคะเธอต้องนั่งอยู่บ้านเพียงลำพังมองออกไปนอกหน้าต่างทั้งน้ำตาด้วยความคิดถึงเขาทหวนนึกถึงช่วงเวลาดีๆในอดีตปรารถนาให้เขากลับมาอยู่กับเธออย่างปลอดภัยความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือในขณะที่เขากำลังยิ้มอย่างเริงร่าแต่ว่าจิตใจของเธอนั้นเจ็บปวดอะไรประมาณนั้นนะคะสิ่งดีไลท์ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมาอย่าง LINE แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีมากๆทางรายการที่ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุรพลวิรุณรักนะคะราชบัณฑิตประเภทวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชานาฏกรรมสำนักศิลปกรรมที่ได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ด้วยนะคะท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุรพลวิรุณรักค่ะนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และก็คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครนะคะนอกจากนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่านะคะคุณนัทยนตรลักษณ์นะคะนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลนะคะดร.พรธรรมธรรมวิมลนะคะนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภูมิสถาปัตยกรรมอีกท่านหนึ่งก็คือนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์สมศักดิ์ทัตตินะคะท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งนะคะมาฟังเพลงจากBing Crosbyค่ะ At My Time of Life นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1976ค่ะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือ Hal Schaper กับซีโอนาเดลนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดมุมมองอันนุ่มนวลเกี่ยวกับความชราความอิ่มเอมใจการค้นพบความสุขในแบบที่คาดไม่ถึงในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะคะก็เป็นเพลงที่ทรงคุณค่ามากๆอีกเพลงหนึ่ง Bing Crosby นะคะขอต่อให้กับ Have a Nice Day ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1975นะคะงานประพันธ์ของฮอยเอ็กซ์ตันค่ะเพลงนี้สื่อถึงความหวังแล้วก็ความปรารถนาดีแบบเรียบง่ายนะคะท่ามกลางความจริงของชีวิตที่อาจจะยากลำบากหรือว่าคาดเดาไม่ได้ค่ะเมื่อทุกอย่างถาโถมเข้ามานะคะ When it all comes down ช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆกดดันหรือถาโถมใส่เราหวังว่ามันจะไม่ตกใส่เรามากมาย I hope it doesn't land on you นะคะก็แสดงความห่วงใยแล้วก็ใส่ใจนะคะบทสรุปที่เรียบง่ายก็คือไม่ว่าโลกจะวุ่นวายแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดคืออวยพรให้กันแล้วก็อวยพรให้กันและกันแล้วก็มีวันที่ดีนะคะกันและกันมีวันที่ดี Bing Crosby กับอีกเพลงหนึ่งนะคะ That's What Life Is All About ค่ะ

That's What Life Is All About นะคะเพลงของ Bing Crosby ที่สะท้อนถึงเรื่องราวขึ้นๆลงๆของชีวิตยอมรับทั้งความยากลำบากความสุขเน้นย้ำถึงความสำคัญของความกตัญญูต่ออะไรต่อประสบการณ์และผู้คนที่เป็นแรงบันดาลใจในเส้นทางชีวิต

ของเรานะคะสื่อถึงความยืดหยุ่นการมองโลกในแง่ดีค้นพบความสุขจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากทั้งความสำเร็จความล้มเหลวท้ายที่สุดก็คือการแสดงความรู้สึกที่เหมือนกับขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ประสบการณ์ที่พบเจอตลอดเส้นทางที่ผ่านมาในบางแง่มุมตอนที่พบเจอเนี่ยอาจจะบาดเจ็บอาจจะเสียความรู้สึกอาจจะมีอาจจะทำให้รู้สึกเสียใจแต่ว่าในท้ายที่สุดในทุกแง่มุมของชีวิตที่เราพบปะเจอเป็นสิ่งที่งดงามเสมอแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งได้มีหนทางในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นมาอีกนะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus แล้วก็เว็บไซต์ก็คือ www.curadio.jula.ac.th นะคะทั้งฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังค่ะมีเรื่องของสโมสรฟุตบอลจามจุรียูไนเต็ดนะคะซึ่งมีการแถลงข่าวเปิดตัวทีมอย่างยิ่งใหญ่ที่ AS สยามนะคะก็ประกาศความพร้อมสู้ศึกฟุตบอลประกาศความพร้อมสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกนะคะ3ฤดูกาลปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้านะคะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่ท่านเป็นประธานสโมสรนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็ทีมผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็น AIS ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะ MBK World Yusu Groupแล้วหาบรวมไปถึงบีเวลแล้วก็มาเวลนะคะก็ร่วมประกาศวิสัยทัศน์ในการพัฒนานักกีฬาแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานecosystem ของสโมสรให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยท่านอธิการบดีบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมองกีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นการพัฒนาเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อทีมจามจุรียูไนเต็ดก็คือการนำองค์ความรู้แบบบูรณาการมาช่วยพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรนิสิตและศิษย์เก่าอย่างเต็มที่ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในการสนับสนุนนั้นก็จะยิ่งทำให้ความฝันนี้ขับเคลื่อนให้อีโคซิสเต็มของสโมสรเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะคะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะจอห์นนี่ริเวอร์สกับเพลงนี้ Summer Rain นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1967งานประพันธ์ของเจมส์เฮนดริกส์ค่ะส่งต่อด้วย Watching the River Run นะคะเป็นฉบับของเคนนี่ร็อกกินส์แล้วก็เจมส์เมซิน่าค่ะปล่อยออกมาในปี1973นะคะงานประพันธ์ของดูโอคู่นี้ค่ะซึ่งก็ต่อด้วยอีกสักเพลงหนึ่งนะคะรอนเอเลนกับเพลงนี้ค่ะ Till the Rivers All Run Dry ค่ะ

0: เตอร์แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
1: ประโยชน์ของโรสแมรี่กับสมองสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าประโยชน์ของโรสแมรี่กับสมองคืออะไรโรสแมรี่เป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนค่ะมักถูกใช้ในด้านการปรุงอาหารและการแพทย์แผนโบราณมาอย่างยาวนานด้วยกลิ่นหอมสดชื่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์พบว่าต้นโรสแมรี่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยใบสีเขียวเรียวยาวและมีการออกดอกสีฟ้าอ่อนถึงม่วงอ่อนค่ะโดยโรสแมรี่จะมีเสน่ห์ในการปรุงอาหารและนอกจากนี้ค่ะยังถูกยกย่องว่าเป็นสมุนไพรแห่งความจำเพราะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงสมองลดความเครียดและกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทค่ะโดยสารสำคัญของโรสแมรี่ที่ดีต่อสมองค่ะพบว่าโรสแมรี่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกลุ่มโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุอิสระและลดการอักเสบค่ะได้แก่1คาโนซิกแอซิดและคาโนซอลมีฤทธิ์ใน

0: ปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลายและลดการอักเสบของระบบประสาทค่ะ 2. โรสมารินิกแอซิดช่วยตาอนุอิสระลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม 3. น้ำมันหอมระเหยเช่นซีเนอลจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะช่วยกระตุ้นการตื่นตัวของสมองได้ค่ะโดยจากการศึกษาด้านโรสแมรี่กับสภาพสมองค่ะพบมีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าโรสแมรี่มีผลเชิงบวกต่อการทำงานของสมองค่ะเช่น 1. เพิ่มสมาธิและความจำพบว่าการสูดดมกลิ่นโรสแมรี่ช่วยให้สมองตื่นตัวและทำงานได้มีประสิทธิภาพและอาจช่วยพัฒนาความจำระยะสั้นค่ะ 2. การปกป้องเซลล์สมองโดยสารตาอนุอิสระในโรสแมรี่ช่วยลดความเสียหายของเซลล์สมองจากความเครียดออกซิเดชันหรือออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะ 3. กระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้สมองได้รับออกซิเจนที่มากขึ้นส่งผลให้เกิดความรู้สึกปลอดโปร่งและมีพลังในการคิดค่ะและ 4. โรสแมรี่ยังสามารถช่วยลดความเครียดและเสริมอารมณ์ได้ค่ะโดยนอกจากจะบำรุงสมองแล้วกลิ่นหอมของโรสแมรี่ยังช่วยในการผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลค่ะโดยมีงานวิจัยค่ะพบว่าการใช้น้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่จะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดและปรับสมดุลอารมณ์ได้ทำให้สมองปลอดโปร่งลดอาการเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังงานทางจิตใจค่ะจึงเหมาะกับผู้ที่ทำงานใช้สมองหนักๆค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการรับประทานโรสแมรี่ก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกันค่ะเพราะแม้จะมีประโยชน์มากนะคะแต่ก็ควรใช้ด้วยปริมาณที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้ค่ะสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้ในปริมาณสูงค่ะและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอื่นรวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาละลายลิ่มเลือดก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ค่ะและสุดท้ายค่ะการใช้มันหอมระเหยควรใช้แบบเจือจางไม่ควรใช้แบบเข้มข้นเป็นการทาลงผิวโดยตรงค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรสแมรี่ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูรถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
2: ยามเช้ามีก็เฝ้า
1: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะ
3: ตราบใดสายนาทียังรีลา
1: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: ทิวกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะดำเนินรายการคู่กับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตอนนี้คุณพัชราอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณพัชราได้ยินเสียงไหมคะ
2: สวัสดีค่ะคุณพานิชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะก็กลับมาพบกันในช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะกับ3ช่วงรายการของไทยยูนิวส์ช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยนะคะเป็นข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาควันนี้เราก็จะได้ติดตามแล้วฟังข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะในพื้นที่ภาคกลางนะคะวันนี้เป็นจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางภาคอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและในช่วงที่2นะคะจารึกรอยไทยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร่องรอยการเปลี่ยนแปลงปี2475ในจังหวัดสงขลาและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหาดใหญ่โมเดล plus เปิดตัว QR น้องน้ำเชื่อมข้อมูลเตือนภัยน้ำท่วมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะและคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ค่ะแล้วช่องทางออนไลน์ที่YouTube Channel นะคะ Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะคุณพัชราคะ
2: ค่ะติดตามกันได้ในช่วงประมาณ1ชั่วโมงนะคะในรายการของเราก็จะมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ในห่วงวาระสำคัญด้วยนะคะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพิธีรับจริงนะคะเมื่อวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ค่ะก็ในมอหัดใหญ่เนี่ยก็จะคึกคักมากๆนะคะเพราะว่านอกจากบัณฑิตในวิทยาเขตหาดใหญ่แล้วก็จะมาซ้อมกันทั้ง5วิทยาเขตเลยก็จะมีพี่ๆน้องๆ นะคะเพื่อนๆบัณฑิตแล้วก็ญาติบัณฑิตเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยก็คึกคักมากๆแต่สำหรับวันนี้นะคะหากว่าท่านใดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในกังวลในเรื่องของการจราจรนะตอนนี้ก็ลื่นไหลดีนะคะไม่มีการจราจรติดขัดค่ะเพราะว่าตอนนี้บัณฑิตก็อยู่ในศูนย์ประชุมกันแล้วอาจจะมีในช่วงเย็นๆนะคะประมาณ 16:00 น. 15:00 น.ในช่วงนั้นก็น่าจะคึกคักกันเป็นพิเศษอีกรอบหนึ่งยังไงก็ต้องวางแผนในการเดินทางในช่วงเย็นนี้ด้วยนะคะค่ะทั้งนั้นขออนุญาตนะคะนำข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานการสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่ในช่วงต่างๆค่ะพยากรณ์อากาศที่14ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะ6:00 น.วันนี้ถึง6:00 น.ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสังเกตว่าหลายๆพื้นที่ก็ เจอฝนตกหนักกันในบางพื้นที่นะคะก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันฝนนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าการเดินทางด้วยอย่างมอ.หาดใหญ่เมื่อวานก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายๆเพิ่งจะหยุดนะคะบัณฑิตก็อาจจะเปียกฝนในช่วงเช้าเล็กน้อยนะคะบางคนก็อาจจะเปียกกันเยอะหน่อยในช่วงที่จะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมแต่วันนี้ท้องฟ้าเป็นใจมากๆเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสอากาศค่อนข้างดีนะคะแต่ยังไงในช่วงบ่ายนี้ก็ต้องติดตามเรดาร์ฝนแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนะในช่วงแรกเราอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณภัสราคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงถัดไปกันนะคะรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
0: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะวันนี้จากม.ปัตตานีนะคะก็นำในห้องของฝึกซ้อมใหญ่ค่ะซึ่งที่วิทยาเขตปัตตานีก็จะเป็นวันซ้อมใหญ่นะคะเพื่อที่

0: ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะวันจริงก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะ22กันยายนค่ะสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จัดพิธีซ้อมใหญ่นะคะภายในหอประชุมคณะวิทยาการสื่อสารม.อ.ปัตตานีนะคะบัณฑิตจากวิทยาเขตปัตตานีนะคะรวม827คนนะคะจาก8คณะนะคะได้แก่คณะศึกษาศาสตร์นะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการอิสลามคณะวิทยาการสื่อสารคณะรัฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะจำนวนบัณฑิตนะคะ827คนนะคะก็เข้าร่วมในพิธีฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ได้ผ่านการซ้อมไป2รอบนะคะแล้วก็ได้รับฟังการคำแนะนำนะคะจากทางกรรมการในการดูแลความเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของจังหวะในการเข้ารับพระราชทานนะคะปริญญาบัตรนะคะแล้วก็ในส่วนของการตรวจเครื่องแต่งกายนะชุดคุยนะคะให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบภาพรวมส่วนใหญ่นะคะทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.มนทิยาลีลาเกรงศักดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะประธานกรรมการในการฝึกซ้อมของทางวิทยาเขตปัตตานีนะคะก็ถึงภาพรวมก็ถือว่าบัณฑิตทุกคนผู้ที่เข้าฝึกซ้อมในวันนี้ก็ถือว่าทุกคนนั้นมีความพร้อมแล้วนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพรุ่งนี้ที่มอหัดใหญ่นะคะดังนั้นวันนี้บัณฑิตก็ได้ผ่านการซ้อมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นการผ่านซ้อมย่อยของแต่ละคณะมาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นการซ้อมรวมทั้งหมดทั้ง8คณะนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยทั่วไปในขณะนี้นะคะทางบัณฑิตก็ได้ฝึกซ้อมใหญ่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นช่วงของการร่วมแสดงความยินดีค่ะโดยเฉพาะบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกภายในมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีบรรยากาศที่ทั้งบัณฑิตญาติบัณฑิตนะคะตลอดจนผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีก็จะมาถ่ายภาพการเป็นที่ระลึกนะคะก่อนที่จะช่วงบ่ายก็จะเดินทางนะทยอยเดินทางออกจากพื้นที่นะคะไปเตรียมความพร้อมที่หาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งบัณฑิตส่วนใหญ่จากวิทยาเขตปัตตานีจะรับปริญญาบัตรในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะร่วมกับทางวิทยาเขตอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็บางส่วนของทางวิทยาเขตหาดใหญ่นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพรุ่งนี้ค่ะดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีนะคะอาจจะแต่ไม่ทันเดินทางมาที่ปัตตานีก็อาจจะไปร่วมไปรอร่วมแสดงความยินดีได้ที่หาดใหญ่นะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งบัณฑิตทุกคนต่างก็กล่าวถึงความรู้สึกปลื้มปิตินะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มาถึงก็ทำให้ตนเองรู้สึกคลายความกังวลไปหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงของการซ้อมก็ช่วยทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพรุ่งนี้และพร้อมนำความรู้ประสบการณ์นะคะการคือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ไปทำงานไปขับเคลื่อนนะคะเพื่อร่วมกันดูแลชุมชนสังคมตามพระราชปณิธานในการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งต่อไปด้วยค่ะคุณพานิชาคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพัชรานะคะที่มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะนะเดี๋ยวเราไปข่าวสารที่พื้นที่ภาคกลางกันต่อเลยนะคะกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนพลังอาสาในงาน Volunteer Talk ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหะทัศน์ค่ะ
2: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนพลังอาสาในงาน Volunteer Talks เมื่อวันที่16กันยายน2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดงาน Volunteer Talks ในวันที่ไม่ง่ายทุกการให้มีความหมายณโถงกิจกรรมชั้น1ส่วนโมกกรุงเทพเนื่องในวาระปีอาสาสมัครไทยและปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนงาน Volunteer Talksจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมงานอาสาสมัครและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และบทเรียนจากการทำงานอาสาสมัครรวมถึงสร้างความตระหนักถึงบทบาทของอาสาสมัคร ในการร่วมรับมือกับความท้าทาย

0: างสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาและเครือข่ายอาสาสมัครโดยถือเป็นมิสเจียโมเมนตัมหรือกิจกรรมเติมพลังครึ่งปีของอาสาสมัครสากลและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาที่เหลือของปีองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขณะที่ประเทศไทยได้ตอบรับวาระสากลดังกล่าวโดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานงานหลักโดยการขับเคลื่อนสำคัญของไทยคือการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่11สิงหาคม2569กำหนดให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนางานอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการบรรลุ SDG ถือเป็นการแสดงออกของรัฐบาลไทยอย่างชัดเจนที่จะร่วมกับนานาประเทศส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครให้เป็นกลไกสำคัญสู่การบรรลุ SDGกิจกรรมภายในงานมุ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรียนรู้ประสบการณ์ค้นหาแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมผ่านกิจกรรมสำคัญได้แก่ Volunteer Insight วงเสวนาในหัวข้ออาสาช่วยสังคมประชาชนช่วยอาสาชวนมองงานอาสาสมัครจากหลากหลายมิติโดยมีอาจารย์นันทินีมาลานนท์และมิสเตอร์มาร์ตินเฟรนสกี้สตาร์ลิงจาก CMU STEP ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานาปัจฉิมนันอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กิจกรรม Volunteer Fast พื้นที่จัดแสดงผลงานจาก 10-20 องค์กรภาคีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ทำความรู้จักกับงานอาสาสมัครเรียนรู้ประเด็นทางสังคมและค้นหาโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการให้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเป็นอาสาสมัครมาก่อนแต่ทุกคนสามารถเริ่มต้นจากความสนใจความถนัดและการลงมือทำแบบของตนเองเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากสถานีแห่งจุฬาบ้างนะคะวันนี้คุณธนกรวัชยานนท์นะคะก็มีข่าวสารนะคะในการจุฬาจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี2569ขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงจุฬารำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ทรงดนตรีจุฬาติดตามจากรายงาน
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี2569ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานและศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวรายงานครับสำหรับวันที่ระลึกวันทรงดนตรี2569มีการขับขานและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงไพเราะอีกมากมายเริ่มกันที่การแสดงในองค์ที่1วงซียูแบนรุ่นปัจจุบันและนักร้องรับเชิญพี่เก่าวงซียูแบนได้ขับขานบทเพลงสดุดีพระแม่ไทยบลูเดย์อาทิตย์อับแสงรักเพลินภูพิงซัมแวร์ซัมฮาวเทวาพาคู่ฝันความฝันอันสูงสุดเราสู้แผ่นดินของเราและลาวดวงเดือนซึ่งเป็นการขับร้องและบรรเลงร่วมกันของวงดนตรีซียูแบนชมรมดนตรีไทยและซียูคอรัสครับต่อด้วยการแสดงในองค์ที่2ครับกับการแสดงของวงเมโลเดียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมซึ่งได้บรรเลงบทเพลงเดินจุฬาบทเพลง Over to

0: และเซอร์คัสซึ่งบรรเลงร่วมกับซิลแบนต่อด้วยการแสดงในองค์ที่3เป็นการขับร้องและบรรเลงโดยวงO for You Band จาก4มหาวิทยาลัยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมบรรเลงบทเพลงในวาระสำคัญแห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ประกอบด้วย For You Band's Team O Come Rest On Swing For You Ballroom Dancing Medley และ Love at Sundown ครับและการแสดงสุดพิเศษก็อยู่ในองค์ที่4ครับ Greatest Memories Once Jula Always Be Jula โดยวงอสวันศุกร์ซึ่งได้ขับขานและบรรเลงบทเพลงไพเราะเริ่มด้วย Oh I Say ยิ้มสู้ Still On My Mind และจามจุรีศรีจุลาซึ่งศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์ก็ได้ร่วมร้องเพลงกับนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าซียูแบนด้วยปิดท้ายด้วยเพลงบูมบาลาก้าจุลารำวงเป็นการสร้างความสนุกสนานส่งท้ายการแสดงในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปีนี้ครับบรรยากาศในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปีนี้มีศิษย์เก่าคณาจารย์บุคลากรนิสิตจุฬาและประชาชนทั่วไปมาร่วมงานอย่างคับคั่งเต็มหอประชุมจุฬากันเลยทีเดียวและก็จะได้รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะบทเพลงประจำจุฬาและบทเพลงต่างๆที่ทรงคุณค่าสร้างความประทับใจให้ทุกคนได้หวนรำลึกถึงเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ในงานก็ยังมีการเปิดรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลดังเช่นที่ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีในงานวันทรงดนตรีครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์ด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
2: ค่ะไปต่อที่ภาคเหนือกันนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มช.นะคะชวนคนรักสุขภาพและสัตว์เลี้ยงร่วมกิจกรรมหมอหมาพาวิ่งครั้งที่9วิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือแก่สัตว์ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพหมอหมาพาวิ่งครั้งที่9ในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมณบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงพร้อมระดมทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสัตว์จรจัดที่เจ็บป่วยรองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ทวัชชัยสิงห์ล่าผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่9ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสุขภาพคนและสัตว์เพื่อระดมทุนเข้าสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลสุนัขและแมวจรจัดที่เข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสัตว์เล็กนอกจากนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสัตวแพทย์ตลอดจนนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของทางคณะต่อไป
4: หมอหมาพาวิ่งนะครับหรือว่าเวสซิยูรันนะครับเราก็จัดมาเป็นครั้งที่9แล้วนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนักวิ่งนะครับผู้รักสุขภาพแล้วก็รักสัตว์นะครับก็ให้การตอบรับมาด้วยดีตลอดนะครับโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานหมอหมาพาวิ่งนะครับหรือว่าเวสซิยูรันนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่ ระดมทุนนะครับเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์นะครับในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะครับเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งกองทุนเนี่ยมีวัตถุประสงค์คือช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับน้องหมาน้องแมวจรจัดนะครับที่ไม่มีเจ้าของนะครับเมื่อยามเขาเจ็บป่วยนะครับก็ถูกนำมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กนะครับซึ่งตอนนี้เป็นศูนย์โนเวลของเราค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่ว่ายังขาดทุนทรัพย์ในการสำหรับค่ารักษานะครับ
3: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์พร้อมพรพิบูลคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมระบุถึงรายละเอียดการแข่งขันในปีนี้ว่าแบ่งออกเป็น2ระยะทางหลักได้แก่มินิมาราธอน9กิโลเมตร เปิดรับนักวิ่ง700 คนค่าสมัคร500

0: 500บาทแบ่งการแข่งขันเป็น5รุ่นอายุจำกัดเวลาวิ่งที่2ชั่วโมง30นาทีผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลฟันรัน4กิโลเมตรเปิดรับนักวิ่ง500คนค่าสมัคร500บาทไฮไลท์คืออนุญาตให้นำสุนัขร่วมวิ่งได้จำกัดจำนวน250ตัวพร้อมกิจกรรมพิเศษการประกวดแต่งกายแฟนซีสุนัขและเจ้าของประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาทสามารถเลือกลงวิ่งได้ทุกระยะและผู้สนับสนุนโครงการสามารถซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อร่วมทำบุญโดยไม่ลงวิ่งได้ในราคา259บาท
1: สำหรับปีนี้พิเศษนะครับก็จะเป็นระยะที่9กิโลเมตรนะครับจากปกติเราจะจัดที่10นะครับก็ให้ตรงกับเลขของงานนะครับปีนี้เราจะรับสมัครนักวิ่งนะครับที่จำนวน700คนนะครับโดยจำกัดเวลาวิ่งที่2ชั่วโมง30นาทีนะครับโดยประเภทของการแข่งขันก็จะแบ่งเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นอีก5รุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่19ปีนะครับ20ถึง29ปี30ถึง39ปี40ถึง49ปีแล้วก็50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็นักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัยก็จะได้รับเหรียญรางวัลนะครับสำหรับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟันรัน4กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางฟันรันอันนี้ก็จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณ500คนนะครับแล้วก็จะอนุญาตให้สุนัขเข้าร่วมได้250ตัวนะครับ
0: เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดในพื้นที่คณะผู้จัดงานได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญผู้ที่นำสุนัขเข้าร่วมระยะฟันรันจำกัดสัดส่วนเจ้าของ1ท่านต่อสุนัข1ตัวและต้องดูแลให้อยู่ในสายจูงตลอดเวลาที่สำคัญสุนัขทุกตัวต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนย้อนหลังไม่เกิน30วันทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำแมวเข้าร่วมงานเพื่อป้องกันภาวะความเครียดนักวิ่งและผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ wcmurun.vet.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2569ปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริศากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะวันนี้คุณแสนศักดิ์ขันทองก็มีรายงานมาฝากเราด้วยนะคะทางมมส.นะคะเดินหน้าหมอลำสู่เวทีโลกใช้ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีทลายกำแพงวัฒนธรรมผสานศิลปินหลากรุ่นนะคะสื่อดิจิทัลดันหมอลำสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะติดตามรายงานได้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองค่ะ

0: ค่ะขออภัยคุณผู้ฟังนะคะณขณะนี้ไฟล์เสียงน่าจะมีปัญหานะคะงั้นเดี๋ยวคุณดิฉันขออนุญาตนําเข้าสู่ข่าวจากมอ.หาดใหญ่ก่อนนะคะคุณพัชราหากว่าไฟล์เสียงจากทางมวส.
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดได้แล้วเดี๋ยวจะเรียนแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะมาที่มอ.หาดใหญ่กันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์จับมือไปรษณีย์ไทยพัฒนาระบบบริการจัดส่งยาตรงถึงบ้านผู้ป่วยเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอ.หาดใหญ่ค่ะ
2: วิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือไปรษณีย์ไทยพัฒนาระบบบริการจัดส่งยาตรงถึงบ้านผู้ป่วยเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานและเพิ่มความพึงพอใจของการรับบริการเดินหน้ายกระดับระบบบริการทางการแพทย์นำเทคโนโลยีและระบบขนส่งสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มความสะดวกให้แ

0: ผู้ป่วยพร้อมลดความแออัดภายในโรงพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพงษ์เรียบร้อยคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์ด้วยระบบโลจิสติกสมัยใหม่โดยการนำความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลมาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและลดระยะเวลาในการรอรับยาของผู้ป่วยภายใต้ระบบดังกล่าวผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถเดินทางกลับบ้านหลังพบแพทย์และได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกรโดยไม่จำเป็นต้องรอรับยาที่ห้องยาของโรงพยาบาลขณะที่ยาจะถูกจัดส่งถึงบ้านด้วยระบบขนส่งที่มีมาตรฐานช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากขึ้นและยังคงได้รับยาอย่างมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับการรับยาจากโรงพยาบาลด้านศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ภูริยานนทชัยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กล่าวว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดขั้นตอนที่ใช้เวลานานโดยเฉพาะการรอจัดและจ่ายยาผู้ป่วยยังคงเข้ารับการตรวจและพบแพทย์ตามนัดรวมถึงรับคำปรึกษาจากเภสัชกรตามปกติแต่หลังจากนั้นสามารถเดินทางกลับบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวบริเวณห้องยาด้านดร.พีระอุดมกิจสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดกล่าวว่าบริษัทมีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยระบบขนส่งยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับยาและเวชภัณฑ์เฉพาะทางเพื่อสร้างความมั่นใจว่ายาและเวชภัณฑ์จะถูกจัดส่งถึงมือผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบจัดส่งร่วมกับทางโรงพยาบาลทำให้สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้กระบวนการส่งยามีความถูกต้องตรวจสอบได้และทำงานได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับขั้นตอนการขอรับยาทางไปรษณีย์คือ 1. แจ้งความประสงค์แจ้งพยาบาลบริเวณจุดลงทะเบียนก่อนเข้าตรวจ 2. พบแพทย์ตามนัดแพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์เป็นรายกรณี 3. รับคำปรึกษาจากเภสัชกรพร้อมยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งอีกครั้ง 4. ชำระค่าบริการจากนั้นสามารถเดินทางกลับบ้านได้ทันที5. รอรับยาที่บ้านพร้อมตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้อย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชันหมอ VCareความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดจึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำระบบโลจิสติกมาประยุกต์ใช้กับการบริการทางการแพทย์เพื่อลดเวลารอลดความแออัดเพิ่มความสะดวกและยกระดับประสบการณ์การรับบริการของผู้ป่วยให้สอดรับกับรูปแบบการให้บริการสุขภาพที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายการข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปแล้วฟังข่าวเกี่ยวกับทางมมส.ที่จัดสอบสัมภาษณ์รอบที่1พอร์ตโฟลิโอปี2570นะคะมีผู้สมัครทั่วประเทศทะลุ8,000 คนกองบริการการศึกษาเตรียมความพร้อมโควต้าเด็กดีมีที่เรียนครอบคลุม19คณะ93สาขาวิชาก่อนสอบจริงค่ะคุณพัชราคุณผู้ฟังไปติดตามรายงานกันค่ะ
2: ครับกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2570รอบที่1พอร์ตโฟลิโอภายใต้โครงการโควต้าเด็กดีมีที่เรียนเพื่อซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนการสอบสัมภาษณ์จริงในวันที่17กันยายน2569นี้ครับการประชุมจัดขึ้นณห้องประชุม B315 ชั้น3สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานการประชุมพร้อมติดตามและเน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในทุกด้านเพื่อให้กระบวนการสอบสัมภาษณ์และการคัดเลือกนิสิตใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับการรับสมัครนักเรียนในรอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2570มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครผู้เข้าสู่การคัดเลือกใน19คณะรวม93สา

0: มหาสารคามรวมถึงความสนใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับในปีการศึกษาดังกล่าวการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานในวันสอบสัมภาษณ์เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์เข้าสู่การสอบสัมภาษณ์โดยผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการสอบรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุกคนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนทั้งเงื่อนไขข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกิดปัญหาจากการไม่ทราบข้อมูลหรือขั้นตอนที่จำเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังกล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์โดยขอให้เตรียมตัวให้พร้อมมีความมั่นใจและแสดงศักยภาพความสามารถรวมถึงตัวตนของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์รอบที่1พอร์ตโฟลิโอโครงการโควต้าเด็กดีมีที่เรียนกำหนดจัดขึ้นในวันที่17กันยายน2569นี้หลังจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมและซักซ้อมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องในวันที่16กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ควรตรวจสอบรายละเอียดการสอบของตัวเองและเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดการเปิดรับสมัครปีการศึกษา2570ครอบคลุม19คณะและ93สาขาวิชาซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้คัดเลือกสมัครตามความสนใจและความถนัดของตนเองโดยจำนวนผู้สมัครมากกว่า 8,000 คนถือเป็นข้อมูลสำคัญในการรับสมัครในรอบดังกล่าวและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเตรียมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยมุ่งให้ผู้สมัครทุกคนได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับสมัครพร้อมขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนเพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับนักเรียนที่เข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้นอกจากการเตรียมเอกสารและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบแล้วมหาวิทยาลัยยังเน้นให้ผู้สมัครมีความพร้อมในการนำเสนอศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่การสอบสัมภาษณ์จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2570ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอส่งกำลังใจให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุกคนเตรียมตัวอย่างรอบคอบมีความมั่นใจและปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเดินหน้าสู่การคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปผมสรรศักดิ์กันทองรายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยกันเลยค่ะ
2: จารึกรอยไทยรอยไทย
1: เข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะจารึกรอยไทยวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับร่องรอยการเปลี่ยนแปลงปี2475ในจังหวัดสงขลาติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นำเสนอสารคดีจารึกรอยไทยชุดลมหายใจแห่งลุ่มเล
4: วันที่24มิถุนายนปี2475คณะราษฎรได้นำกำลังทหารและพลเรือนเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะผู้ยึดอำนาจที่มีพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าเมื่อยึดสถานที่ราชการในพระนครสำเร็จแล้วคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารก็ได้มีหนังสือ และส่ง

0: นาวาตรีหลวงสุพัชลาไสยไปยังพระราชวังไกลกังวลกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จกลับพระนครและต่อมาในวันที่27มิถุนายนปี2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวให้เป็นกติกาการปกครองบ้านเมืองเป็นการชั่วคราวไปก่อนนั่นคือเนื้อหาโดยสรุปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยตามที่ได้มีการบันทึกไว้สืบมานะครับซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์มากมายตลอดเกือบ1ศตวรรษที่ผ่านมา1ในกลุ่มปรากฏการณ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในหลายรูปแบบและหลายสถานที่ในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาก็มีจุดที่อาจเทียบเคียงได้ว่าได้เกิดสิ่งที่เป็นร่องรอยการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2475อยู่ด้วยเช่นกันครับตัวอย่างเช่นชื่อถนนประชาธิปัตย์ที่สื่อเรื่องคำว่าประชาธิปไตยชื่อถนนธรรมนูญวิถีที่สื่อถึงคำว่ารัฐธรรมนูญในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นต้นนะครับแต่ในจังหวัดสงขลาก็ยังปรากฏรูปธรรมความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมอีกหลายจุดเช่นสถานที่ต่อไปนี้ที่ที่1รูปสัญลักษณ์คล้ายพานรัฐธรรมนูญที่วงเวียนกลางหมู่บ้านคลองหวะอำเภอหาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยช่างพื้นบ้านเมื่อประมาณ50ปีก่อนเกิดจากการที่คนในหมู่บ้านเกิดดำริร่วมกันว่าที่ทางแยกกลางหมู่บ้านที่มีลักษณะเหลื่อมกันและมีจุดบดบังทัศนียภาพนั้นเป็นจุดที่อันตรายทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงได้ช่วยกันสร้างวงเวียนเล็กๆ เพื่อชะลอความเร็วของรถและเมื่อสร้างวงเวียนขึ้นมาแล้วก็อยากให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลซึ่งในที่สุดก็ได้นำภาพจากหนังสือพิมพ์ที่มีรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนที่เป็นสมุดรัฐธรรมนูญบนผ่านแว่นฟ้ามาเป็นต้นแบบและวงเวียนนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันครับจุดที่2ปรากฏอยู่ที่หน้าบันหอฉันเก่าที่วัดท่าหนังหอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่มีประติมากรรมนูนต่ำรูปคล้ายผ่านรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ได้ปรับสภาพเป็นโรงครัวแต่รายละเอียดหน้าบันก็ยังคงปรากฏเด่นชัดอยู่ครับจุดที่3เสาทาสีแดง2ต้นรูปคล้ายปีกรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่ที่ถนนสวนหมากเทศบาลนครสงขลาซึ่งเดิมทีเสาทั้ง2ต้นนี้ก็ใช้เป็นซุ้มประตูทางเข้าโรงภาพยนตร์เมื่อราว50ปีก่อนจุดที่4หน้าบันรูปคล้ายผ่านรัฐธรรมนูญที่วัดบางเหรียงอำเภอควนเนียงซึ่งปรากฏอยู่หลายอาคารหลายจุดครับและจุดที่5วงเวียนปีกคล้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยล้อมรูปเจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จมหาพิเนศกรมหรือออกบวชอยู่ที่วัดสืบสุขหรือวัดโคกสักตำบลพังลาอำเภอสะเดาซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และใกล้เคียงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินมากที่สุดที่เคยพบในจังหวัดสงขลาและสุดท้ายครับแห่งที่6หอนาฬิกาที่มีรูปยอดผ่านรัฐธรรมนูญจำลองหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวีซึ่งมีรูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นหอนาฬิกาของเมืองและยังสะท้อนสัญลักษณ์ความเป็นรัฐด้วยการสร้างประติมากรรมสมุดรัฐธรรมนูญบนผ่านแว่นฟ้าจำลองอย่างสมบูรณ์ที่ส่วนยอดสุดของหอนาฬิกาเอาไว้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งสะท้อนความตื่นตัวความสนใจในด้านการเมืองทั้งผ่านมุมมองของรัฐท้องถิ่นรวมถึงเอกชนประชาชนเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนที่ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ
1: ร่วมสะท้อนเสียงลมหายใจแห่งลุ่มเลโดยเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบัน
2: ขอบคุณรายงานจากคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายกันเลยค่ะสนทนาสถาบันค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับหาดใหญ่โมเดล plus เปิดตัว QR น้องน้ำเชื่อมข้อมูลเตือนภัยน้ำท่วมค่ะคุณพัชราคะ
1: วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชาคริตโพชเรืองนะคะผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ท่านวิทยากรอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเสี
1: ค
0: ยง
1: ่ะ
0: คุณชาคริตได้ยินเสียงทางเราชัดเจนนะคะ
2: ชัดเจนครับผม
0: ค่ะเริ่มแรกขออนุญาตเรียนสอบถามคุณชาคริตก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับแนวคิดค่ะของหาดใหญ่โมเดล plus ว่ามีเป้าหมายยังไงในการยกระดับระบบเตือนภัยและการรับมือน้ำท่วมของเมืองหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับก็ขออนุญาตนำเรียนแบบนี้ก่อนนะครับที่ใช้คำว่าหาดใหญ่โมเดลพลัสเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยหาดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่เรียกว่าเจอน้ำท่วมซ้ำซากมาเรียกว่ายาวนานนะครับ183 143 53 67 68อะไรเงี้ยคือเว้นวรรคพูดง่ายว่าบางที10ปีครั้ง12ปีครั้งนะครับแล้วก็เมื่อ15ปีก่อนเนี่ยพอหลังจากน้ำท่วมปี53มาเนี่ยทางผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมมือกันกับหลายๆองค์กรนะครับมอ.ด้วยนะมูลที่ต่างๆด้วยภาครัฐต่างๆด้วยกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาทําเรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเมื่อ15ปีก่อนแล้วก็ได้ทําแผนกับชุมชนแล้วก็ทําเรื่องระบบเฝ้าระวังน้ําท่วมเป็นเว็บไซต์เฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับให้กับเมืองหาดใหญ่ตอนนั้นเราเรียกว่าหาดใหญ่โมเดลนะครับทีนี้พอ15ปีผ่านไปเนี่ยเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นก็เลยขยับยกระดับขึ้นมาก็เลยเรียกว่าเป็นหาดใหญ่โมเดลพลัสนะครับในรอบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือว่าทําไงให้ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยครับสามารถเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัยให้แม่นยํามากขึ้นให้รวดเร็วมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าปัญหาหลักที่เราพบก็คือระบบเฝ้าระวังนี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นประชาชนเป็นชนชั้นกลางที่ได้ใช้ได้เข้าถึงอยู่ครับแต่ว่าพอเป็นชุมชนเนี่ยยังค่อนข้างยากอยู่ครับก็เลยออกแบบตัวระบบตัวนี้ใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ดีกว่านะครับจะได้เห็นตัวข้อมูลที่ตัวน้องน้ำที
0: ได
2: ่
0: ้
2: ออก
0: เล
2: แบ
0: ย
2: บ
0: ค
2: ไว
0: ่
2: ้
0: ะ
2: นะ
0: นะคะก็จะมาดูกันว่าตัวน้องน้ำเนี่ยน้องน้ำจะมีความสำคัญกับเร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ยังไงบ้างนะคะค่ะ
2: เห็นแล้วไหมครับ
0: ตอนนี้ยังไม่มีภาพขึ้นมาขึ้นมาแล้วค่ะ
2: โอเคอันนี้แหละครับก็คือเราจะทำเป็น QR Code นะครับเพื่อให้ตัวเว็บไซต์ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าทำเป็นระดับเขาเรียกว่าเราย่อยข้อมูลเป็นระดับกลุ่มชุมชนนะครับเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างหาดใหญ่เนี่ยมี103ชุมชนนะครับก็ค่อนข้างเยอะเทศบาลอื่นอีกก็มี40-30ชุมชนอะไรเงี้ยครับรอบนี้เราทำแผนระดับกลุ่มชุมชนเนี่ย65แห่งครับในแผนใน65แห่งนี่แบ่งเป็นกลุ่มชุมชนประมาณสัก10-12กลุ่มครับประมาณนี้นะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมี QR Code เฉพาะเลยครับเป็นแต่ละกลุ่มเลยเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างพอสแกนเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลธง
0: ค่ะ
2: สีนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าเทศบาลประกาศแต่ธงเหลืองธงแดงข้อมูลตรงนี้จะต้องอัปเดตให้ตรงกันด้วยนะครับข้อมูลอะไรอีกเห็นข้อมูลฝนครับฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วง15นาทีในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราก็ลิงก์ข้อมูลกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเพื่อเห็นภาพข้อมูลของฝนที่ตกในพื้นที่นะครับแล้วก็เห็นภาพกล้อง CCTV ที่เป็นจุดเฝ้าระวังของชุมชนนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสมมติเราเตือนภัยกลุ่มชุมชนคลองเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็อาจจะมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย3 จุดนะจุดที่1ก็คือแก้มลิงคลองเรียนน้ํามาที่30เมตรก็จะดูกล้องซีวีที่แก้มลิงกับที่เหล็กใต้นะครับน้ํามาชุดที่2นี่ก็คือน้ําก้อนใหญ่จากคลองอุตภาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีจุดเฝ้าระวังที่บ้านม่วงกองที่บางสาราที่คลองหวะอะไรเงี้ยครับจุดที่3ก็จะเป็นจุดที่น้ําขึ้นจุดแรกของชุมชน
0: ค่ะ
2: เราก็ตั้งกล้องเพื่อให้สามารถเห็นภาพน้ําที่เข้ามาด้วยอันนี้ก็คือหน้าที่ของ CCTV ที่จะอํานวยการเพราะฉะนั้นพอเราสแกนปั๊บเนี่ยก็เห็นข้อมูลพวกนี้ครับเรียงออกมาให้เห็นนะครับเห็นแผนที่ของระดับน้ําแผนที่น้ําท่วมด้วยเพราะว่าชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่น้ําหน้าบ้านนะจะไม่รู้ว่าน้ําจริงๆต้นน้ําของน้ําที่มาแต่ละสายเนี่ยมาจากไหนก็จะทําผังน้ําให้เห็นให้กระบวนการเรียนรู้ตรงนี้แหละครับให้กับชุมชนแล้วก็
0: ค่ะ
2: ตาม จบด้วยก็คือเป็นแผนของชุมชนครับเป็น SOP ง่ายๆเลยก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยหลังเกิดภัยเนี่ยชุมชนต้องทําอะไรบ้างเรามีข้อตกลงอะไรบ้างมีรายชื่อเบอร์โทรของหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะทํางานของชุมชนด้วยอันนี้คือข้อมูลที่จะบริการเราสแกนปั๊บเนี่ยก็เห็นข้อมูลชุดนี้นะครับให้ชุมชนได้ใช้ถึงได้ใช้เข้ากันเนี่ยโดยเราใช้วิธีการก็คือ

0: ว่าตอนนี้เวลาทำแผนเนี่ยครับก็จะให้ชุมชนสแกนนะครับตัวนี้แล้วก็ทำช็อตคัทแปะไว้ในหน้าจอมือถือของเราเองนะครับส่วนชุมชนที่อยู่นะอื่นๆเนี่ยก็จะทำเป็นใบปลิวครับแจกทุกบ้านเลยครับในพื้นที่ชุมชนเนี่ยให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ข้อมูลโดยเฉพาะบ้านกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราทำเป็นสติกเกอร์แบบนี้ครับแจกให้เลยครับแปะให้ที่บ้านเลยนะครับ
1: ดีเลยค่ะนะคะ
2: ค่ะซึ่งระบบข้อมูลนี้เราสามารถนำไปบริหารจัดการให้ผู้ที่รับข้อมูลนี้ได้บริหารจัดการแล้วก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอย่างไรได้บ้างคะ
0: ก็คือข้อมูลตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทําแผนชุมชนนะครับเวลาเราไปทําแผนชุมชนเนี่ยแต่ละชุมชนก็จะมีแผนของตัวเองเป็นรายชุมชนก่อนในแผนนี่ก็จะวิเคราะห์กันว่าพ
2: ค
0: ื้น
2: ่ะ
0: ที่เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงของเราอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนาะนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้มาจัดระบบเพื่อวางแผนการอพยพกันนะครับแล้วก็ออกเขาเรียกว่าเป็นแนวปฏิบัติว่าก่อนเกิดภัยเนี่ยหนึ่งคุณต้องตั้งคณะทำงานนะสองก็คือตั้งกลุ่มไลน์ของชุมชนนะสามก็คือมีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางทบทวนกลุ่มเปราะบางกันแล้วก็คัดกรองเป็นเขียวเหลืองแดงให้รู้ว่ากลุ่มแดงเนี่ยเป็นใครบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยแนวปฏิบัติก็ต้องคิดร่วมกับทางเทศบาลว่าโอเคเนี่ยแนวโน้มเทศบาลจะประกาศธงเหลืองเนี่ยกลุ่มติดเตียงกับกลุ่มป่วยฟอกไตเนี่ยเขาต้องอพยพก่อนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแนวปฏิบัติที่ต้องสั่งซ้อมกับชุมชนส่วนชุมชนต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเตรียมน้ําเตรียม power bank 20,000 แอมป์เป็นโซลาร์เซลล์เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นพวกเชือกพวกเสื้อชูชีพพวกนกหวีดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือแนวปฏิบัติที่มีการซักซ้อมกับชุมชนนะครับดังนั้น QR code ตัวนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของตัวแผนนะครับดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าครับประโยชน์ของ QR code ตัวนี้ก็คือดูกล้อง CCTV ดูเรดาร์ของฝนแล้วก็ดูธงครับโดยที่เขาไม่ต้องไปวิ่งไปดูระดับน้ําหรือดูธงอยู่ที่ริมคลองนะครับอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกบ้านให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ครับ
1: ค่ะนะคะก็ลองสแกน
2: ค
1: QR
2: ่ะ
1: code นี้ดูแล้วนะคะเข้ามาในเว็บไซต์ของหาดใหญ่ City Climate นะคะก็จะเห็นข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะดูได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันก็จะเป็นรูปของธงนะคะเป็นธงเขียวอยู่แล้วก็มีภาพเรดาร์ฝนระดับน้ำจากคลองต่างๆนะคะเป็นจุดสำคัญของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพื้นที่เส้นทางน้ำข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตินะแนวทางต่างๆคือเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆอย่างเราก็เจอกันเมื่อปลายปี2568ซึ่งว่าบางคนก็อาจจะเตรียมไม่ทันเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะอุปกรณ์ต่างๆนานาที่คุณชาคริตได้เรียนแจ้งไว้นะคะตอนนี้เราเตรียมได้ก็เตรียมไว้ก่อนเลยจะดีกว่านะคะค่ะแล้วก็นอกจากตัว QR code น้องน้ำแล้วอะค่ะระบบเตือนภัยยังเชื่อมโยงกับเซลล์บรอดแคสต์แล้วก็กลุ่มไลน์ของชุมชนยังไงด้วยไหมคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลจากหลายช่องทางเนี่ยเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะ
0: คือทางผมเองก็เป็นกรรมการของจังหวัดนะเป็นทีมก็เรียกประเมินแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ําซึ่ง
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ระกอบด้วยหน่วยงานต่างๆครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะทําหน้าที่ในการก็เรียกวิเคราะห์สถานการณ์น้ําให้กับทางท้องถิ่นนะครับพอถึงเวลาเนี่ยท้องถิ่นต้องเป็นคนประกาศตามอํานาจหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับแต่ว่าคนสนับสนุนข้อมูลก็เป็นหน่วยงานจังหวัดเป็นทีมงานจังหวัดเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยเท่ากับว่าระบบข้อมูลเนี่ยทางเราก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นชุดเดียวของจังหวัดกับของท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสื่อสารถึงประชาชนโดยตรงได้อันนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการที่จะไม่เป็นเอกภาพนะครับกับ2ก็คือเซลบอร์ดแคสก็เช่นกันครับทีมงานจังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นคนเคาะคนสุดท้ายครับก่อนส่งให้กับทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยในการเซลบอร์ดแคสไปถึงประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ค่ะข้อมูลนี้ในทุกประเด็นที่เราได้เหมือนกับรวบรวมมาอยู่ใน QR code อันนี้แล้วก็สามารถดูแล้วก็วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจได้เลยใช่ไหมคะ
0: ข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการชี้ให้เห็นว่าจุดเตือนภัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูเงื่อนไขของการเตือนภัยนะครับของเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่คือหลักเกณฑ์ในการเตือนภัยล่วงหน้านะนะครับน้ําที่จะมีผลกับการท่วมของเมืองหาดใหญ่ก็คือน้ําจากคลองบุรพาเนี่ยถ้าเราดูในภาพนี้จะเห็นว่าเกณฑ์ของการยกธงเหลืองเนี่ยก็คือระดับน้ําเนี่ยต่ำกว่าท้องสะพานเนี่ย1 เมตรนะครับส่วนธงแดงเนี่ยหมายความว่าน้ำเนี่ย

0: ท่วมมิดสะพานเลยท
1: อ
0: ่วมไม่เห็นตัวผิวสะพานแล้วอันนี้หมายความว่าน้ำจะใช้เวลาเดินทางมาถึงเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยประมาณ12 ถึง 16ชั่วโมงนะครับถ้าแดงจากตัวสะพานที่อยู่ต้นน้ำตัวนี้นี่คือการเตือนภัยล่วงหน้านะเกณฑ์แบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ชุมชนจะต้องรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เขาจะตัดสินใจได้ครับว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นมันลงแค่ไหนแล้วก็ดูกับระดับน้ำน้ำฝนจากเรดาร์นะครับถ้าสังเกตว่าฝนยังตกอยู่แถวต้นน้ำก็คือแถวอำเภอสะเดาเนี่ยนั่นหมายความว่าน้ำยังเพิ่มมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเขาเข้าใจข้อมูลของระบบนิเวศแบบนี้นะครับชุมชนก็สามารถตัดใจแล้วก็เตือนภัยด้วยตนเองได้อันนี้คือน่าจะเป็นความยั่งยืนที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ารอหน่วยงานเนี่ยเราจะเจอปัญหาอาจจะเจอแบบปี68อีกก็คือ
1: ใช่ใช่
0: น้ำมาตอนกลางคืนบ้างไฟดับแล้วบ้างหรื
1: แต
0: อ
1: ่
0: อะไร
1: ละ
0: บ้างเนี่ย
1: ค
0: เพราะ
1: น
0: ฉะนั้นถ้าไม่มีการเตือนภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของประชาชนก็คือการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยตัวของเราของประชาชนเองแล้วก็เข้าถึงอย่างมีความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคณะทำงานที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับ
1: ค่ะนะคะและตอนนี้ก็อยู่ใน
2: ค่ะ
1: ช่วงเกือบจะท้ายๆกันยายนแล้วนะคะอีกประมาณสักเดือน2 เดือนหรือว่าคือปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะในเดือนหน้าอาจจะเกิดฝนตกหนักก็ได้นะคะก็ตอนนี้เรียกได้ว่าหลายๆองค์กรก็จะมีการจัดเตรียมแผนการประชุมอะไรต่างๆนานาเยอะมากมายเลยปัจจุบันค่ะทางคุณชาคริตหรือว่าทางทีมงานเนี่ยได้มีการเตรียมข้อมูลหรือว่าประชุมร่วมกับชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมตรงนี้ยังไงบ้างคะพวกแนวปฏิบัติก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยค่ะ
0: ก็ตอนนี้จริงๆกิจกรรมรอบนี้เนี่ยเราร่วมมือกับทางมอ.นะครับก็ทำทั้งหมดมี4 โครงการสำคัญส่วนผมเองเนี่ยรับผิดชอบโครงการที่ทำแผนกับชุมชนนะครับเราได้ทำแผนทั้งหมดเนี่ย40 ชุมชนนะครับคูณ3 ครั้งอ่ะพูดง่ายได้ทำกว่าจะได้ในปฏิบัติของชุมชนแล้วก็ทำเป็นแผนระดับกลุ่มชุมชนอีก7 ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่า100 เวทีแล้วครับที่มีโอกาสได้ทำกับชุมชนแล้วก็ได้พูดคุยเพื่อที่จะวิเคราะห์ตัวเองทำแผนก่อนจะออกมาเป็นเกลียวคดน้องน้ำเนี่ยครับก็ต้องหมายความว่าต้องคุยกับชุมชนก่อนว่าน้ำเส้นทางน้ำของแต่ละชุมชนเนี่ยเข้ามายังไงนะแล้วก็จุดเฝ้าระวังที่น้ำเข้าจุดแรกๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะอันนี้เดี๋ยวทีมงานกำลังจะติดตั้งกล้องเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวกล้องหลักเนี่ยเราติดตั้งแล้วนะครับเหลือแต่จุดที่เป็นจุดน้ําเข้าจุดแรกของชุมชนนะครับจุดพวกนี้จะติดตั้งกล้องเพิ่มให้ในช่วงน่าจะเดือนนี้แหละครับต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนพฤศจิกานะครับก่อนน้ําจะมานะครับ
1: ค่ะค่ะคุณพัชราคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะเหมือนเสียงสัญญาณของคุณพัชราน่าจะขัดไปงั้นทิ้งท้ายนะคะในระยะยาวค่ะ QR Code น้องน้ำค่ะคุณชาคริตแล้วก็เว็บไซต์หาดใหญ่ City Climate เนี่ยจะมีการพัฒนาระบบนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือเตือนภัยให้คนหาดใหญ่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆค่ะที่คุณชาคริตอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามอยู่นะขณะนี้คือนอกจากจะอำเภอหาดใหญ่แล้วที่เจอผลกระทบของอุทกภัยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะนำตัวองค์ความรู้ต่างๆนานาพวกนี้ไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะ
0: ตัวเว็บไซต์เองนะครับปีนี้เราได้การสนับสนุนจากอาเรียนอยุธยามาติดตั้งกล้องเพิ่มนะครับแล้วก็เลยปรับเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งรอบนี้จะบริการไปถึงนักท่องเที่ยวเป็นมีแปลภาษาอังกฤษในหัวข้อสำคัญนะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงด้วยแล้วก็สามารถที่จะเพราะบางคนเนี่ยจะไม่รู้เลยแม้กระทั่งว่าชุมชนชั้นชื่อชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีปุ่มให้
1: ใช่
0: สา
1: ใช
0: มา
1: ่
0: รถที่จะคลิกเข้าไปเนี่ยค้นหาว่าชั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะมีแผนที่ของเทศบาลขึ้นมาก็จะทําให้เห็นเส้นถนนเส้นน้ํานะครับเส้นชื่อชุมชนเนี่ยว่าเขาอยู่ตรงไหนของชุมชนนะครับแล้วก็ตัว CCV เนี่ยที่เราจะดูหรือเฝ้าระวังน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่ทีมงานกำลังทำนะซึ่งก็พยายามเร่งให้เสร็จในช่วงเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นหน้าตารูปลักษณ์ใหม่บวกกับตัวระบบที่เป็นกลุ่มชุมชนนะที่ตัดตอนโดย QR Code น้องน้ำเนี่ยอันนี้ก็ทำระบบแยกออกมาเท่ากับว่าระบบเราจะเริ่มก็มีการรองรับเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่มากขึ้นเพราะความเป็นจริงเป็นแบบนั้นไม่สามารถที่จะเรียกว่าดูเพราะวันนี้เขียวของอีกคนหนึ่งเหลืองอีกพื้นที่อาจจะแดงแ
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ้วก
1: ่
0: ็ได้
1: ใช่
0: นะครับเนี่ยพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถบริการประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลเรียกว่าแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะสร้างเครือข่ายด้วยครับ

0: รอบ
1: อื
0: นี้
1: ม
0: ก็จะมีทีมงานมีคณะทำงานของแต่ละชุมชนเนี่ยมามีส่วนร่วมซึ่งเราใช้ Open Chat ครับเป็นศูนย์ในการแจ้งเตือนข้อมูลการพูดคุยประเมินสถานการณ์กันก็จะตั้งกลุ่มสื่อสารแยกออกมาอีกชุดหนึ่งเพื่อให้เกิดการสื่อสารของทุกชุมชนในเมืองนะครับจะใช้เป็นช่องทางสื่อสารกันเพราะฉะนั้นมันหลายเครื่องมือครับที่ต้องมาผนวกกันบวกกับเรื่องของการทําเรื่องระบบข้อมูล One Data หาดใหญ่รอดนะครับบวกกับการพยากรณ์ของมอ.แล้วก็ส่วนของทีมประเมินน้ําส่วนของอุตุนะครับในการดูน้ําบนฟ้าล่วงหน้าอย่างน้อย3 ชั่วโมงนะครับ3 วันอะไรเงี้ยครับก็จะมีเครื่องมือเหล่านี้ที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยแต่ว่าสําหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้ถนัดนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนานาเราก็จะมีตัวแทนนะเครือข่ายชุมชนที่ตอนนี้เราก็ได้ร่วมมือกันเพราะว่าจะมีตัวแทนชุมชนที่จะคอยดูแลแล้วก็แชร์ข้อมูลประสานกันในพื้นที่ด้วยสําหรับท่านใดที่สนใจตัว QR Code เมื่อสักครู่นะคะก็จะมีแปะเอาไว้ในทางรายการแล้วสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะแล้วก็ณขณะนี้ก็มีการโชว์ QR Code ขึ้นมาหรือจะไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ Facebook Fanpage หรือว่าเว็บไซต์นะคะหาดใหญ่ City Climate ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะข้อมูลที่นอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับคนหาดใหญ่แล้วก็จะเป็นองค์ความรู้นะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทั้ง4 ภูมิภาคด้วยและตอนนี้ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณคุณชาคริตโพชเรืองนะคะผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาที่มาร่วมให้ข้อมูลกับทางรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ขอบ
0: ยิ
1: พ
0: น
1: ระ
0: ดี
1: คุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณ
0: ค
1: พ
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ชราคุณผู้ฟังคะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับ3 ช่วงรายการของ Thai U News ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึง18 โมงตรงโดยประมาณนะคะและตอนนี้ค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวศนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่คุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุมอปัตตานีพร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับกระทรวงพม.และกระทรวงกลาโหมจับมือพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนซึ่งจะดำเนินการแบบนำร่องใน5จังหวัดร้อยเอกหญิงภัทดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมในการจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2574ซึ่งในปี2570จะดำเนินการนำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษและเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาใช้ประโยชน์ด้วยการจัดสรรและพัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.มาร่วมวางผังและให้หน่วยทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนหลังจากนี้ทั้ง2กระทรวงจะเร่ง

จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงและเดินหน้าตามความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีอธิการบดีหอการค้าไทยระบุแม้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนอาจจะเหลือเงินให้ใช้จ่าย 1,000 บาทแต่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีหรือ Q4 โดยชี้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2วงเงิน 40,000 ล้านบาทสำหรับใช้จ่ายในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแม้ว่าในช่วง2เดือนอาจจะเหลือเงินให้ใช้จ่าย 1,000 บาทแต่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุกเศรษฐกิจและกระจายเงินหมุนเวียนไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยคาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตของ GDP ได้ราวร้อยละ 0.3 ถึง 0.4 แม้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียง100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่การที่รัฐบาลเข้าดูแลราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในกรอบไม่เกิน40บาทต่อลิตรก็ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามทิศทางของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่จำเป็นต้องอัดฉีดมาตรการแจกเงินเพิ่มเติมเนื่องจากเศรษฐกิจจะสามารถหมุนเวียนได้เองจากบรรยากาศการท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่แต่ได้เสนอแนะให้รัฐบาลนำงบประมาณไปเน้นที่การลงทุนระยะยาวและการปรับโครงสร้างพลังงานและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐเตรียมจัดตั้งกองกำลังใหม่เพื่อรับมือกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับ AIประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมพร้อมประกาศเตรียมจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า AI Force หรือกองกำลัง AI เพื่อรับมือกับผู้ที่รัฐบาลมองว่าเป็นผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ AIอย่างไรก็ตามทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ AI Force มากนักโดยระบุเพียงว่าหน่วยงานดังกล่าวจะมีหน้าที่ตรวจสอบหรือค้นหาผู้ที่เป็นผู้กระทำผิดและเตรียมประกาศแต่งตั้งผู้ประสานงานในเร็วๆนี้และยังระบุด้วยว่ามาตรการป้องกันที่จำเป็นสำหรับ AI ควรอยู่บนพื้นฐานของการมีประธานาธิบดีที่แข็งแกร่งและฉลาดและยังกล่าวอีกด้วยว่าสหรัฐมีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างเต็มที่และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับความสุขเกิดขึ้นที่นี่นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองให้คุณได้ติดตามเพลงเพราะๆแล้วก็ย้อนวานๆกับศิลปินที่คุณรักนะครับกับช่วงเวลาของเราผ่านทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

จริงๆไม่เกี่ยวกับแมลงไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวไหมที่มีผู้ใช้บัญชี TikTok ที่ชื่อว่าอะตอมนะฮะเขาได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เดินทางไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้และก็สวนสัตว์สมุทรปราการนะครับแต่กลับพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามากๆเลยแล้วก็มีผู้ชมการแสดงช้างเนี่ยเพียงแค่คนเดียวบนอัฒจันทร์นะครับโดยเจ้าของคลิปก็ได้ระบุข้อความประทับใจว่ายืนยันที่จะโชว์ต่อไปแม้จะมีคนดูเพียงคนเดียวก็ตามจนกลายเป็นกระแสไวรัลโด่งดังในโลกออนไลน์เลยนะครับที่ชาวไทยเนี่ยพากันแชร์แล้วก็ชวนกันกลับมาเที่ยวชมสวนสัตว์แห่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกว่าท่านผู้อำนวยการฟาร์มจระเข้และก็สวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยได้เชิญคุณอะตอมกลับมาที่สวนสัตว์อีกครั้งหนึ่งและก็มอบตุ๊กตาช้างเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับและที่สำคัญสุดก็คือหลังจากคลิปเนี่ยเป็นไวรัลนะครับก็สามารถพลิกวิกฤตนะครับที่กำลังซบเซาให้กลับมาสดใสและก็มีชีวิตชีวาผู้คนก็ไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้และก็สวนสัตว์สมุทรปราการกันเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นพลังโซเชียลที่แบบเรียกว่าสร้างสรรค์ทีเดียวนะครับยังมีพื้นที่ไหนอีกบ้างที่คิดว่าคนไทยด้วยกันควรที่จะกลับไปเที่ยวนะครับอาจจะเป็นการย้อนวัยก็ได้บางคนบอกว่าอยากให้ไปดูพี่กิงคองที่พาต้าจังเลยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งยังมีที่ไหนอีกที่คุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำและอยากจะให้กลับมานะครับร่วมส่งมาได้บางทีอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความทรงจำในวันๆกลับมานะครับพร้อมกับความสุขในวัยเด็กของเราด้วยก็ได้ครับ

0: นะที่ไปวันปิดฉากของแดนเดรมิดด้วยไปยืนร้องไห้อยู่จำได้เลยว่าเป็นความทรงจำที่แบบประทับใจมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เรียกว่าตอนนั้นเองเนี่ยผู้คนกว่า 40,000 ชีวิตเลยไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นการบอกลาแดนเดรมิดนั่นเองนะครับจำได้คือปี2543นะครับคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายๆที่เลยที่คิดถึงไม่ว่าจะเป็นเขาดินสวนสยามนะครับคิงคองพาต้าอย่างที่บอกไปนะครับห้างมาบุญครองสมัยก่อนนะครับแล้วก็คิดถึงสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ด้วยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็คิดถึงสวนสามพรานนะครับก็คิดถึงชายทะเลสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดตึกเตียนแล้วก็บางแสนแบบหวานๆด้วยนะครับก็มีหลายที่เลยลองคิดกันดูครับว่ามีสถานที่ไหนอีกที่เราไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วนะครับน่าจะกลับมาฟื้นฟูหรือว่าให้คนกลับไปเที่ยวกันอีกเหมือนตอนเราเด็กๆนะครับก็ส่งมาได้จะช่วยกันนะฮะทำให้บรรยากาศมันมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
1: ใครจะไปยกมือขึ้น

ชอบหนึ่งข้อความมากๆเลยบอกว่าคุณผู้ฟังมีรูปภาพตอนที่ไปสวนสัตว์พาต้าไหมนะครับถ่ายรูปคู่กับนกแก้วมาคอเกาะไหล จะบอกว่าจริงๆเราก็มีรูปแบบนั้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีไหมนะฮะเป็นความทรงจำสมัยเก่านะครับที่มาพูดคุยกันโดยผ่านเสียงเพลงที่อาจจะทำให้เรานึกถึงวันๆด้วยกับช่วงเวลาของเพลงนะครับผ่านทางวิทยุจุฬานั่นเองครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ี้ได้บรรยากาศความสุขในวันวานแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่วันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์นะครับและทีมงานคุณวิรัตเวรารามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการส

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันทรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิตย์อับแสงโดยคุณดวงดาวเถาหิรันนะคะดร.ดวงดาวเถาหิรันแห่งกรมศิลปากรค่ะแล้วก็มีความสุขการกับสุกันทราวซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

ครูสุนทรสนานกับเดือนดวงเดียวแล้วต่อกันกับคุณวินัยจรบุตรสปะนะคะมีผู้รอฟังเพลงนี้เสียดายเดือน

ปั่นไม้เหลือจากคุณวินัยจนระบบสปะนะคะงานของครูสุรัตน์ภูเวศเพลงที่ติดค้างไว้ค่ะต่อกันกับเพลงคู่ที่คุณวินัยจนระบบสปะร้องคู่กับคุณชาวลีช่วงวิทย์พายเรือพลอดรัก

พายเรือพลอดรักจากคุณวินัยจุลบุตรสปะและคุณชลีช่วงวิทย์นะคะมาถึงคุณชลีช่วงวิทย์เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วค่ะ

โพ้นขอบฟ้าจากคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อกันด้วยคุณอ้อยอัจฉราเพลงนี้เพียงแค่เอื้อม

พยาบาลใจคุณโสมอุษานะคะคราวนี้ก็ไปชวนให้รับประทานอาหารอร่อยๆกันค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe พิ่งไปรับประทานกันมาก็มาชมกันนะคะบอกว่าที่แนะนำไปไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลงเรือหรือน้ำพริกกะปิพร้อมผักพร้อมปลาทูเรียบร้อยเลยเนี่ยชอบมากเลยทีเดียวนะคะแกงรันจวนค่ะแกงรันจวนก็อร่อยนะคะแล้วก็แน่นอนพอรับประทานพร้อมกับข้าวน้ำพริกกะปิโอ้ไปกันได้เยี่ยมเลยล่ะค่ะหมูย่างข้าวเหนียวทอดอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องบอกจะเป็นหมูย่างหรือหมูทอดแล้วแต่เลยนะคะบอกไปได้เลยค่ะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7

ลุงเข้ากรุงค่ะก็มาตะลุงกันสักหน่อยหนึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีเรื่องดีๆมาคุยกับท่านผู้ฟังหน่อยหนึ่งค่ะวันที่27ที่จะถึงเนี่ยนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายนก็จะเชิญชวนนายจ้างไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยขอเชิญชวนท่านที่เป็นนายจ้างนะคะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างค่ะเพื่อร่วมกันคัดเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองของภาคนายจ้างต่อการบริหารงานประกันสังคมนี่แหละค่ะสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นวันที่27กันยายนก็ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาเลยนะคะเพื่อที่จะให้มีการขับเคลื่อนและก็พัฒนาระบบประกันสังคมให้มีความมั่นคงเป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์ค่ะไปฟังตาอินกะตานาเลยนะคะ

นั่นเลยค่ะตาอินกะตานาแย่งกันไปแย่งกันมาตาอยู่ก็มาซะเลยวันอาทิตย์ที่27กันยายนอย่าลืมไปเลือกกันนะคะก็มีคำถามเหมือนกันถามว่าทำไมต้องใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนะฮะบอร์ดประกันสังคมที่บอกว่าคณะกรรมการประกันสังคมนี่แหละค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกตัวแทนเข้าไปร่วมตัดสินอนาคตกองทุนของเราค่ะฉะนั้น27กันยายนอย่าพลาดเลยนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะ

ได้ฟังเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากูลร้องนำกันไปทั้งลูกน้ำเค็มทั้งถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงนะคะฟังเพลงให้มีความสุขกับเวลาของสุกัณฑรานะคะมาถึงอีกเพลงหนึ่งคราวนี้เป็นเสียงของคุณวรนุชอารีค่ะลองคิดดู

0: ายเหล่าเสือเหลือเกินเธอสุขแล้วเชิญเชิญเพื่อเมื่อยังวันมา
1: ครูเอื้อสุนทรสนาและคุณวรนุชอารีกับเพลงนั้นใครปิดท้ายชั่วโมงนี้ด้วยคุณวินัยจุลบุตรสปะและคุณมันธนาโมรากุลคนทันกับพินทิพย์

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังคุณจำรัดสุวคนตะวันยอแสงนะคะพี่เปาอยากฟังอันนั้นก็ให้อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นคุณลัดดาศรีวรนันท์ค่ะตะวันยอแสง

สียงร้องของคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะตะวันยอแสงแล้วก่อนนั้นก็คุณจำรัดสัวคนตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2497เป็นตะวันยอแสงที่ทั้งทำนองคำร้องท่านขุนวิจิตรมาตราประพันธ์ไว้นะคะแล้วก็มีตะวันยอแสงอีกค่ะแต่ตั้งเพลงนี้บันทึกเมื่อปีพ.ศ. 2505โดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะคะก็เป็นงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติและครูประสิทธิ์พยอมยงค่ะฟังคุณชรินทร์นันทนาครกับตะวันยอแสง

ฟังเพลงนี้แล้วอยากชื่อตะวันไหมคะฉันรักตะวันซื่อต่อตะวันเป็นเพลงเพราะเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะที่โอ้ติดอกติดใจกันมากมายคุณชลินทร์ นันทนาครร้องเพลงเพราะๆไว้มากมายก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วเพลงนี้เพื่อน้อง

เพื่อน้องโดยคุณจรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันที่ผู้ฟังบอกว่าฟังแล้วอยากชื่อน้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อน้องน่ารักนะคะฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะงานของครูประเทืองบุญยับประพันธ์ทั้งคำร้องแล้วก็ทำนองนะเพลงนี้เพราะมากเลยทีเดียวค่ะเป็นจินตนาการของท่านเลยนะคะเพลงที่ชื่อว่าเพ้อ

นั่นแหละค่ะเพ้อเสียงร้องของคุณสุเทพบุญกำแหงศิลปินแห่งชาติงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์นะคะท่านก็จินตนาการเอาท่านตาไม่เห็นแต่เพลงของท่านไพเราะเหลือเกินนะคะแล้วก็เพลงเพ้อนี่ก็เห็นนู้นเห็นนี่เห็นนั่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะมากค่ะตอนนี้ก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ชื่นใจมีติดตู้เย็นไว้เลยนะคะดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลดังนั้นสบายใจทุกครั้งที่ได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%เดี๋ยวจะหมดเดือนกันยาซะก่อนที่จะได้ฟังเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะ

พระจันทร์เดือนกันยาเดือนนี้ก็น่านานแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้มีข้อมูลน่าจะมาจากละครหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะคราวนี้ไปถึงเพลงที่ติดค้างไว้ค่ะท่านผู้ฟังรอฟังเพลงกล้วยไม้จากคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติค่ะ

กลิ่นดอกรักจากคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะไม่ได้ฟังนานแล้วก็เหมือนกับเพลงต่อไปนี่แหละค่ะคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังนานแล้วขวัญใจการเกษ

ุณชรินทร์นันทนาคอนนะคะการะเกดแล้วก็ฟังเพลงคู่คุณชรินทร์ร้องเพลงนี้กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะโกรธรัก

โปรดรักจากคุณชรินทร์ นันทนาขอและคุณเพ็ญศรีพุ่งชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะก็เพลงน่ารักน่ารักอ่ะส่วนมากก็จะเป็นเพลงคู่ที่น่ารักน่ารักฟังแล้วก็อารมณ์ดีนะคะปรุงอาหารให้อร่อยไม่มีกลิ่นหืนต้องทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะจะเป็นไก่ทอดกุ้งทอดหรือจะเป็นขนมปังหน้าหมูเป็นอะไรบ้างหลายๆคนเด็กๆที่บ้านก็ต่างชอบของทอดกันทั้งนั้นนะคะอดไม่ได้แล้วค่ะยังไงก็ต้องมีของทอดในมื้ออาหารนะคะกุ้งทอดกระเทียมนี่โอ้โหของโปรดของทั้งบ้านเลยทอดได้เก็บได้ไม่มีกลิ่นหืนด้วยน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาตินะคะนั้นน้ำมันก็สามารถน้ำมันปาล์มเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงถึง250องศาเซลเซียสค่ะโดยที่กรดไขมันไม่แตกตัวฉะนั้นอาหารก็จะอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมันมาปะปนในอาหารเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะเพลงคู่อีกสักเพลงนะคะ

ง้อรักค่ะคุณชรินทร์นันทนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะจะมีคอนเสิร์ตรุ่น 70s แล้วคราวก่อนชวนกันไปชมยุค 60s ของที่ IS Song Hits จัดนะคะคราวนี้มาถึง 70s แล้วค่ะคอนเสิร์ตการกุศลมูลนิธิรามาธิบดีคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert นะคะ ABC Concert A คืออะไร ABBA B Bee Gees C Carpenters ค่ะแล้วก็รวมศิลปินคุณภาพชื่อดังของเมืองไทยมาเป็นตัวแทนของBee Gees ABBA Carpenters นี่แหละนะคะมีทั้งคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์คุณเบญชลาทิตย์คุณแหม่มพัชริดามาเรียมเกรตู่ภพธรจุ๋มนรีกระจ่างอุ้ยอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะโดยวงมหิดล Starlight Orchestra วงออเคสตราร่วมสมัยอ่ะฉันเต็มอิ่มก็ได้เลยวันที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะคะรอบเดียวค่ะรอบเดียวเดี๋ยวดูซิช่องทางซื้อบัตรมีที่ไหนบ้างจองบัตรได้เดี๋ยวนะคะจะดูให้จะได้รู้ว่าผ่านที่ไหนได้บ้างเป็นFacebook ของ IS Song Hits นะคะฉะนั้นก็เข้าไปที่ Facebook ของ IS Song Hits and The Guitar เข้าไปใน Facebook นั้นหรือ The Guitar MacMAG ได้ทั้งนั้นเลยนะคะไปสำรองที่นั่งไปจองไปดูรายละเอียดได้ก่อนเลยค่ะคอนเสิร์ตจะมีเดือนพฤศจิกายนวันที่7พฤศจิกา17นาฬิกาที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนรอบเดียวเท่านั้นนะคะคราวนี้ไปฟังเงาไม้ค่ะเสียงร้องของคุณอิสริยาคู่ประเสริฐ

หลานไหมคะฉันจะฝันถึงเธอคุณสุภัทราโกราชค่ะลากันไปค่ะใครรอฟัง The Impossible ชื่นรักจะได้ฟังเพลงนี้ลากันไปกับเพลงนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑราวได้ตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ 14 นาฬิกานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับน้ำเป็นเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตของคนเรานะครับน้ำเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าน้ำเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายช่วยในการ

นำของเสียออกจากร่างกายช่วยลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วไปยังส่วนต่างๆของร่างกายช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเป็นต้นคนเราถ้าขาดออกซิเจนไม่กี่นาทีก็เสียชีวิตนะครับถ้าขาดอาหารอาจจะอยู่ได้หลายสัปดาห์แต่ถ้าขาดน้ำแล้วไม่เกิน2สัปดาห์ก็อาจจะเสียชีวิตนะครับร่างกายคนเราประกอบด้วยของเหลวประมาณ160ถึง70ของน้ำหนักตัวหรือว่าเป็นน้ำประมาณ2ใน3ส่วนน้ำส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะครับเช่นในเลือดในน้ำเหลืองในเนื้อเยื่อในลำไส้ในตับในไตและกระเพาะปัสสาวะนะครับนอกจากนี้น้ำยังทำหน้าที่ละลายอาหารที่ย่อยแล้วและก็แพร่ผ่านผนังหลอดเลือดที่ลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดน้ำยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์แล้วก็นำของเสียต่างๆในร่างกายไปขับถ่ายในอวัยวะต่างๆเช่นปอดผิวหนังและไตนะครับและยังช่วยหล่อลื่นให้อวัยวะต่างๆมีการเคลื่อนไหวได้ดีและทำงานได้ตามปกติแล้วก็ยังทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ตลอดเวลาทำให้ร่างกายสดชื่นก็จะเห็นได้ว่าน้ำทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติอย่างไรก็ตามนะครับน้ำในร่างกายไม่ได้มีจำนวนคงที่ตลอดเวลาน้ำจะสูญเสียออกไปจากร่างกายคนเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันเช่นสูญเสียไปทางปัสสาวะทางอุจจาระทางปอดและทางเหงื่อเป็นต้นซึ่งรวมๆแล้วก็ประมาณ 2.6 ลิตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มากพอดูดังนั้นนะครับคนเราจึงต้องดื่มน้ำเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปทุกวันอย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับคนเราควรจะดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปโดยมาตรฐานก็คือควรดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการทำงานของร่างกายของบุคคลทั่วไปนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับก็ยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันหรืออาจจะเป็นเพศอายุโรคประจำตัวหรือความร้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีส่วนกำหนดความเหมาะสมต่อการดื่มน้ำในแต่ละวันด้วยเช่นเดียวกันน้ำที่ดื่มก็ควรเป็นน้ำดื่มที่สะอาดนะครับเพราะว่าจะช่วยลดการเกิดนิ่วชนิดออกซาเลทในไตช่วยบรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะช่วยลดอาการท้องผูกน้ำสะอาดเนี่ยจะเร่งการขับสารพิษและของเสียออกไปเมื่อดื่มน้ำที่เพียงพอต่อร่างกายน้ำก็จะไปช่วยหล่อลื่นข้อกระดูกต่างๆลดอาการปวดข้อปวดหลังและก็ปวดเอวนอกจากนี้นะครับการดื่มน้ำยังสามารถรักษาความสะอาดของช่องปากและป้องกันนิ่วน้ำลายได้อีกด้วยนะครับส่วนเครื่องดื่มชนิดอื่นๆนะครับเช่นน้ำอัดลมชากาแฟเหล้าหรือเบียร์จะทำให้เกิดการขับน้ำออกจากร่างกายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคาเฟอีนจะไปกระตุ้นการขับปัสสาวะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้นและน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มก็จะเป็นสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานซึ่งก็จะมีปัญหาในการขับปัสสาวะมากกว่าปกตินี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของน้ำที่มีต่อร่างกายที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา

0: เป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจส่งตรงจากประเทศจีนมาที่รายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและวันนี้อยู่กับดิฉันพดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นค่ะเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: วันนี้มี3ข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของปักกิ่งค่ะจัดการประชุมระดับโลกส่งเสริมคุณภาพวิทยาศาสตร์สาธารณะประจำปี2026ค่ะเรื่องที่2ค่ะที่เมืองอันฮุยค่ะเปิดฉากงาน World Manufacturing Convention ประจำปี2026นะคะที่มณฑลอันฮุยนะคะเมืองเหอเฟยค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสหรัฐกับจีนค่ะจัดการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าทำอยู่แล้วนะคะที่นครนิวยอร์กค่ะ
2: ตามข่าวน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ปักกิ่งจัดการประชุมระดับโลกส่งเสริมคุณภาพวิทยาศาสตร์ของสาธารณะประจำปี2026วันที่20กันยายนเปิดฉากการส่งเสริมคุณภาพวิทยาศาสตร์สาธารณะโลกประจำปี2026นายหลี่ซู่เหลยกรรมการกลุ่มการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางของพรรคได้เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวคำปราศัยผู้เข้าร่วมการประชุมต่างชื่นชมบทบาทเชิงบวกของจีนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความร่วมมือในระดับโลกผ่านการยกระดับคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ของสาธารณะอย่างทั่วถึงเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติผลักดันให้วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมพัฒนาร่วมกันแบบบูรณาการร่วมมือกับ32แห่งสร้างคุณูปการให้กับการสร้างและดำเนินความร่วมมือด้านคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลก
5: บรรดาหรือที่ค่อนข้างง่ายก็ได้
3: ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเลยนะคุณผู้ฟังมีอีกหลายอย่างอยากคุยคุณจังแต่ดูเหมือนว่าเวลาน้อยไปหน่อยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้าชวนมาคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันสวัสดิ์ตาสินปัสุธาดลและคุณจังตันลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ยุ่งหนีเดอมูยูเสียฮันยูเมย์ริฮันยู
7: 用你的母语学汉语，每日汉语。
8: เรียนภาษาจีนกับ CRI
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินเทอร์เน็ตปลอกเรื่องและดิฉันโจชื่อค่ะ
10: นี่ฮาคุณโจต้าจี้ฮาวสวัสดีค่ะทุกท่านคุณโจคะดิฉันอยากจะซื้อกี่เพาสักตัวนึงค่ะกี่เพาชุดประจำชาติของสตรีจีนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคุณโจช่วยสอนภาษาจีนที่จะใช้เวลาไปร้านขายเสื้อผ้าให้หน่อยสิคะ
9: ค่ะคุณขายมักจะถามคุณว่า你要买什么衣服คุณอยากจะซื้อเสื้ออะไร
10: 你要买什么衣服
9: หมายแปลว่าซื้อ
10: หมาย
9: 你要买什么衣服
10: 你要买什么衣服
9: 什么

0: ไร
1: 什么
0: 衣服แปลว่าเสื้อ
1: 衣服
0: 你要买什么衣服คุณต้องการซื้อเสื้ออะไร
1: ถ้าที่ฉันจะตอบว่าที่ฉันอยากจะซื้อกี่เผาสักตัวล่ะคะ
0: คุณก็พูดว่า我想买一件旗袍
1: 我想买一件旗袍
0: 我ดิฉัน
1: 我
0: 想อยากจะ
1: 想
0: 买ซื้อ
1: 买
0: 一能
1: 一
0: 件ลักษณะนามของสภาพคือตัว
1: 件
0: 旗袍旗袍
1: 旗袍
0: 我想买一件旗袍
1: 我想买一件旗袍ดิฉันจะซื้อกี่เผาสักตัวหนึ่งค่ะถ้าจะถามว่ากี่เผาตัวนี้ทำด้วยผ้าอะไรล่ะคะ
0: ก็พูดว่า这是什么料子的นี่ทำจากผ้าอะไร
1: 这是什么料子的
0: 料子ผ้า
1: 料子
0: 这是什么料子的
1: 这是什么料子的นี่ทำจากผ้าอะไรคะ
0: 什么อะไร
1: 什么
0: 料子ผ้า
1: 料子
0: 这是什么料子的
1: 这是什么料子的นี่ทำจากผ้าอะไรคุณโจคะในบทสนทนาเนี่ยเขาตอบว่าเจิ้นซื่อเต๋อแปลว่าอะไรคะ
0: เจิ้นซื่อเต๋อแปลว่าผ้าไหมค่ะ
1: เจิ้นซื่อเต๋อผ้าไหมมาถึงเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องกี่เผาหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าฉีเผาชุดประจำชาติของสตรีจีนมาฝากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราได้แนะนำเอกลักษณ์ของกี่เผามาแล้ววันนี้ขอแนะนำว่าสตรีหุ่นแบบไหนใส่กี่เผาสวยดีค่ะ
1: โอ้ดีจังค่ะ
0: 1. ไหล่ควรลู่ลงเล็กน้อยถ้าไหล่ตั้งหลังกว้างใส่กี่เผาแล้วจะดูเทื่อท่าเกินไปแม่อ่อนโยนหน้าทนุถนอม 2. คนเอวเล็กใส่กี่เผาสวยกว่าคนเอวอวบ 3. ช่วงคอสูงใส่ชุดกี่เผาที่มีคอปกสูงแล้วจะยิ่งดูรูปร่างสะโอกสะองสวยมากขึ้นและ4สูงประมาณ160ถึง170เซนติเมตรจะเหมาะที่สุดเพราะถ้าสูงหรือเตี้ยเกินไปจะทำให้เสน่ห์ของชุดกี่เผาลดลงค่ะ
1: ดิฉันชักไม่แน่ใจแล้วค่ะคุณโจว่าดิฉันจะไหวไหมเพราะว่าแค่150เองอะค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เขามีประดิษฐ์หลายไซส์นะคะ
1: ก็คงจะพอถูไถหาสวยๆมาใส่กันได้นะคะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังค่ะประโยคว่า
0: 这是什么料子的
1: แปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI นะคะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรื่องของการมาทำความรู้จักโรงพยาบาล301หรือ301นะในกรุงปักกิ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องให้คุณศิวจารย์เนี่ยอธิบายแล้วเล่าให้ฟังเพิ่มเติมละว่ามันคืออะไรกันแน่ค่ะ
3: ช่วงนี้ถ้าคุณภาดาราคุณฟังเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนน่าจะคุ้นชื่อของโรงพยาบาล301อยู่ดิฉันไม่ใบ้นะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวอ่ะจะรู้แล้วว่า301คืออะไรจริงๆโรงพยาบาลนี้ค่ะชื่อเต็มๆก็คือโรงพยาบาลของกองทัพปลดปล่อยประชาชนนะคะเลข301เนี่ยน่าจะเป็นรหัสกองทัพค่ะชาวบ้านก็เลยเรียกกันติดปากว่าโรงพยาบาล301โรงพยาบาลแห่งนี้เก่าแก่นะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1953ปัจจุบันก็อายุ73ปีแล้วค่ะต้องถือว่าเป็นโรงพยาบาลระดับ 3A ซึ่งถือว่า 3A เนี่ยก็สูงสุดในระดับโรงพยาบาลของจีนก็จะมี A1 มี A2 ตัวแล้วก็มี A3 ตัวเนี่ยค่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้นอกจากมีไว้บริการคนในกองทัพแล้วก็เป็น1ใน2โรงพยาบาลของปักกิ่งนะคะที่มีไว้สำหรับการดูแลสุขภาพผู้นำค่ะนอกจากนั้นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เราจะเห็นว่าผู้นำมักจะไปใช้บริการก็คือโรงพยาบาลปักกิ่งค่ะนอกจากผู้นำคนในกองทัพแล้วถามว่าประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของไทยเนาะโรงพยาบาล301ก็น่าจะมีความใกล้เคียงกับโรงพยาบาลจุฬาเพราะว่าอยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันค่ะ

0: เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความน่าเชื่อถือในการดูแลบุคคลสําคัญสําคัญระดับประเทศนะคะแล้วก็มีอาจารย์หมอมีบุคลากรทางการแพทย์ขั้นสูงกว่า1,000 คนรวมถึงมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและที่สําคัญที่เหมือนกับทางโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็คือมีสถาบันการศึกษาเป็นของตัวเองของที่นี่ก็มีจะเป็น Chinese PLA Medical School นะก็เหมือนของเราที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันโรงพยาบาล301ค่ะมีแผนกทางคลินิกและการแพทย์ประมาณ165แผนกและมีสถาบันการแพทย์เฉพาะทางของกองทัพอยู่อีกจำนวนมากเล่าให้ฟังคร่าวๆเป็นแบ็คกราวด์ค่ะเวลาที่คุณพาราลาหรือคุณฟังอ่านข่าวเกี่ยวข้องกับจีนแล้วมีชื่อโรงพยาบาลนี้จะได้นึกออกว่าอ๋อภาพเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งที่หลายๆท่านเองเนี่ยก็อาจจะได้รู้นะคะแล้วก็ได้เข้าใจกันในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: ดิฉันสิวัตราสินพสุธาดลจากสถานีวิทยุเซียไอกรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 นะครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามข่าวอยู่กับผมนะครับคอนเทนต์ที่น่าสนใจจากเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง 16และ bizclass.com อาจารย์ครับเรื่องที่ฮือฮาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหลายเรื่องที่ฮือฮาแต่ว่าเราหนีไม่พ้นสาวก iPhone ที่ iPhone นี่เป็นแบรนด์ที่น่าทึ่งนะอาจารย์ตั้งแต่สมัยผมเรียนกับอาจารย์คือเป็นเคสสตัดดี้ทางการตลาดมาแต่ไหนแต่ไรจนถึงทุกวันนี
2: ้ครับก็ปีนี้เป็นปีพิเศษที่ไม่ใช่ iPhone ที่นำเสนอโดยทิมคุก
1: ครับ
2: แต่ว่าเป็นCEO ท่านใหม่คุณจอนขึ้นมาเป็นครั้งแรกเขาก็จับตามองกันว่า iPhone 18เนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนเปิดตัว CEO คนใหม่ของ Apple ในรอบ15ปียังไง
1: ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็พูดกันเรื่อง iPhone พับได
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะเห็นสีสันการตลาดที่ Samsung ไปแซวกับอะไรตรงนี้มากมายเลย
2: ก็เลยต้องเอามาถอดรหัสกันคือถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องของเทคเนี่ยจริงๆแล้วมีคนถอดรหัสไว้หมดแล
1: ้
2: วนะครับว่า iPhone 18 Pro Maxกับตัว iPhone Duo ก็คือที่มันพับได้เนี่ยมันอะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเรามาถอดรหัสทางการตลาดยังไม่ค่อยเห็นคนคุยเรื่องการตลาดนะก็เลยจะมาถอดรหัสทางการตลาดกัน
1: ก่อนจะไปเริ่มต้น iPhone รุ่นใหม่อาจจะให้สำหรับใครที่ชอบติดตามข้อมูลการตลาดเนี่ยเข้าใจก่อนทำไม Apple ถึงทำสิ่งเหล่านี้ได้อาจารย
2: ์คือจริงๆแล้วเนี่ย Apple เคยเฟลมายาวนานมากเลยนะ
1: อ๋อ
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาพยายามที่จะinnovation เนี่ยครับถ้าสมมติมันไปเร็วและไกลเกินไปบางทีเนี่ยมันล้มเพราะว่ามันเร็วเกินไปครับมาก่อนการภาษาคนนี้เขาว่าบางอย่างมาก่อนการยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อเคยมีองค์กรไทยองค์กรนึงซึ่งผมชื่นชมมากเลยนะนำร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นกรีนแบบกรีนทั้งร้านอ่ะคือดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อสังคมแล้วก็ดังมากในยุโรปแล้วก็เอาเข้าเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนคอนเซ็ปต์ดีมากแต่มันยังแพงมากอยู
1: ่ราคาไม่ได้
2: มาก่อนการแล้วคนก็ไม่รู้สึกว่าทำไมฉันต้องเสียเงินเพิ่มให้กับความดีของโลกกับสังคมกับอะไรอย่างเงี้ยมันเดินร้านเข้าร้านสะดวกซื้อก็เอาสะดวกแล้วไงเพราะฉะนั้นปกติร้านสะดวกซื้อก็ราคาสูงอยู่แล้วพอมาเจอร้านนี้เอาสูงบวกสูงยิ่งสูงเข้าไปใหญ่ยังไม่ซื้อยังไม่พร้อมจ่ายรู้ว่าดีแต่ยังไม่พร้อมจ่ายอันนี้คือมาก่อนการ
1: แสดงว่าจังหวะในการทำธุรกิจและทำการตลาดนี้สำคัญมาก
2: ใช่ก็สมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยสตีฟจ็อบส์เนี่ยเคยล้มลุกคลุกคลานจาก Macintosh ซึ่งสมัยก่อน Mac ไม่ใช่ชื่อ Mac หรอกก็คือ Macintosh แล้วก็พยายามจะ disrupt desktop ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติว่ามันต้องเท่มันต้องกดง่ายมันต้องอะไรมันเหมือน MacBook กว่านี้

0: Microsoft PowerPoint
1: ครับ
0: จะให้ใช้ Keynote ก็ไม่เข้าใจหรอก Keynote อะไร
1: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ย้ำอีกรอบนึงสำหรับคน Gen Y แบบเราที่เติบโตขึ้นมาก็คือ Macintosh เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณวิลลี่และแคทเธอรีน Macintosh เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่เบิร์ดธงชัย Macintosh
0: Macintosh เนี่ยก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแล้วตอนนี้ก็เลยต้องทำ Niche Market ก็คือทำเป็นสำหรับคนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์คือมันเท่มันเก๋เป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่มีแบบ Portable คือเดินถือไปถือมาทำไปทำมาปั๊บเนี่ยมันก็มาก่อนการสักพักหนึ่งจนมันถึงเวลาอยู่ตัวของมันคือสตีฟจ็อบส์เนี่ยคือเป็นคนที่เป็นอินโนเวเตอร
1: ์
0: แล้วก็เป็นอินโนเวเตอร์ที่มีเซนส์ด้านการเข้าใจตลาดสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าทำไมโทรศัพท์ต้องมีปุ่มด้วย
1: ใช่อันนี้เปลี่ยนโลกเลยนะ
0: ครับทุกคนก็บอกอ้าวโทรศัพท์ต้องมีปุ่มไง
1: ก็ก่อนหน้านั้นยังใช้ BlackBerry ถ้ายังจำกันได้มีปุ่มเยอะยิ่งดีพิมพ์มัน
0: ใช่แล้วก็แบบต้องพิมพ์แล้วไม่ต้องรู้สึกเหมือนมีอะไรคลิกๆแล้วมันปุ๊บๆๆๆๆๆแล้วก็รู้ตัวอีกทีคือเขาก็ launch iPhone 1ออกมาแล้วคนก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกดีแต่อะไรนะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการทำความเข้าใจนะครับแต่พอเริ่มคุ้นมือช่วงแรกๆยังมีคนแบบกดที่หน้าจอยังไม่คุ้นมือกดยังไงก็ไม่โดน
1: มันพิมพ์ไม่ถนัดอันนู้นอันนี้มีคนที่พยายามจะไปตั้งข้อสังเกตเยอะแยะ
0: แล้วก็แบบมีคนที่เซโนต่ออินโนเวชันคือไม่อยากให้มันเกิดอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเจ้าตลาดเดิมไง
1: ครับ
0: คือ Nokia BlackBerry สมัยก่อน BlackBerry เนี่ยเป็นเจ้าตลาดอยู่พักหนึ่งโอ้ยออกมาแบบจัดการจัดเต็มรู้ตัวอีกทีคือ BlackBerry ก็ต้องออกมาแบบไม่มีปุ่มจนได้แล้วก็ไม่ทันแล้วด้วยครับแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของ Apple เนี่ยกลายเป็นนวัตกรรมเริ่มมี iPodซึ่งทำได้ดีอยู่เดิมแล้ว iPod สมัยก่อนคนใช้CD Walkman
1: ครับ
0: กลายเป็นอันเล็กๆฟังเพลงได้แล้วฟังเพลงได้ไม่จำกัดด้วยเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นรู้เลยทีคืออ้าวเรามาอยู่ใน Universe ของ Mac ซะแล้วใช้ iPhone ใช้ MacBook ครับดูสุขภาพก็ไปดูที่ Health
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ฟังเพลงก็ฟังผ่าน iTunes แล้วก็ใช้ iPod สมัยนู้นตอนนี้ใช้ iPadใช้ไปใช้มาอ้าวใส่นาฬิกาไม่ใส่นาฬิกาฮะใส่ Apple Watch
1: ทุกอย่างเต็มไปด้วย product หรือว่าสินค้าของ Apple เต็มไปหมดเลย
0: และ AirPods
1: อ๋อใช่
0: แล้วก็ AirPods ก็เป็นแบบเดียวกันคือทำไมหูฟังต้องมีสายด้วยล่ะ
1: ต้องมีนั่นน่ะสิ
0: แล้วก็เกิด AirPods คนก็ขำมาก AirPods อะไรมันไม่ได้ใช่มันแล้วโลกก็เปลี่ยนไปทุกวันนี้ใครใส่หูฟังมีสายคือแก่ไง
1: ฮะ
0: ครับก็กลายเป็นโลกแห่งApple Universe หรือ Apple ที่เขาเรียกว่า Ecosystem ซึ่งทำได้ดีมากๆในเชิงของ Innovation ที่เปลี่ยนโลกครับ
1: สังเกตดูว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว Core Value หรือคุณค่าหลักของ Apple เนี่ยก็ยังคงอยู่เสมอเลยคือมันจะต้องล้ำจะต้องมีอะไรที่มากกว่าชาวบ้าน
0: คือถ้าพูดถึง Positioning เนี่ยเวลาเราบอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการตลาดเราต้องพูดถึง Positioning เนี่ยถ้าเล่าเรื่องยาวๆแบบประวัติศาสตร์ของ Apple ขนาดนี้ต้องบอกว่าเขาพยายามสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกสำคัญมากเลยนะนวัตกรรมเปลี่ยนโลกคือนวัตกรรมใหม่แล้วแก้ปัญหาคนแล้วยังต้องเปลี่ยนโลกให้ได้ด้วย
1: อันนี้คนละวิธีคิดกับผู้ประกอบการที่คิดว่าต้องการสร้างของที่จะขายดี
0: ครับ
1: ไม่ได้คิดแค่นั้นนะ
0: ครับคือนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเนี่ยคือเมื่อวานนี้มีการคุยกันพอดีเราจุฬาเนี่ยครับทำงานคู่กับมหาวิทยาลัย MIT แล้วก็สร้างหลักสูตรปริญญาโทขึ้นมาเป็นหลักสูตรปริญญาโทชื่อ MIT จุฬา LGO นะครับซึ่งเรารับปีหนึ่งเนี่ยน้อยมากๆปีนี้รับแค่14คนเพราะต้องเรียนทั้งจุฬาและ MIT
1: ค่ะ
0: ค่าเรียนก็แอบสูง
1: ครับ
0: 3-4ล้านบาท
1: ว้าว
0: แต่ก็ได้ปริญญาทั้งคณะบัญชีแล้วก็คณะวิทย์วะ
1: ครับ
0: ครับเป็นครั้งแรกที่จุฬาให้2ปริญญาเรียนจบแล้วก็ไปเรียนที่ MIT ด้วยทำงานกันจริงจังมากคัดท็อปครีมขึ้นมาเลยนะครับปรากฏว่าในห้องเรียนเมื่อวานเนี่ยผมสอนผมก็คุยเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่าแล้วคุยกันไปถึงไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าในห้องเนี่ยเราเชื่อว่าต่อไปอ่ะแม้แต่มือถืออ่ะก็ไม่ใช่มือถือแล้วคนไม่จำเป็นต้องมีมือถืออ
1: ๋อเหรอฮะเอาตายแล้วจะโทรหากันยังไงล่ะเพราะผมจะต้องมีอุปกรณ์หรือของบางอย่างสิอยู่กับตัว
0: แต่บางคนตอนนี้เริ่มโทรศัพท์หาคนผ่านนาฬิกาบางคนโทรศัพท์หาคนหรือใช้วิธีการติดต่อคนผ่านแว่น Ray-Ban ตัวใหม่ที่ร่วมกับ Meta เนี่ยประสบความสำเร็จดีมากในตลาดอินเดีย
1: ว้าว
0: คือดูหน้าจอต่างๆผ่านแว่นนี้ได้แล้วถ่ายภาพก็กดด้านข้างมันก็ถ่ายภาพที่เรามองอยู่เนี่ยเข้ามาเลย

0: ราะฉะนั้นเนี่ยแว่นจึงทำหน้าที่เป็นโทรศัพท์ไปแล้ว
1: เหมือนในหนังเลยอาจารย์เวลาเราดูไปมีสายสืบมีสปายไปทำนู่นทำนี่มันจริงมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับแล้วต่อไปมันอาจจะกลายเป็นคอนแทคเลนส์ไง
1: อ๋อฮะคอนแทคเลนส์เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เออเอาสิ
0: โอ้โหไม่มีใครรู้ใครจะไปรู้แล้วเราก็บอกว่ามันคงจะหมดยุคอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ขึ้นไปเป็นยุคอินเทอร์เน็ตออฟเอฟริทิงคือทุกอย่างเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยแล้วก็เมื่อวันนั้นมาถึงอะโลกก็จะเปลี่ยนไปอีกไอ้อย่างเงี้ยคือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกย้อนกลับมา
1: ครับ
0: เรื่องของ Apple iPhone ใหม
1: ่ฮะ
0: สิ่งที่คนบ่นมากเลยในรอบนี้เนี่ยก็คือการที่เป็นนวัตกรรมที่มันไม่เปลี่ยนโลกนี่แหละคุณเล็ก
1: อ้าวเหรอคือเราปูมาซะอย่างดีเลยนะว่าทุกคนจะต้องว้าวกับทุกๆก้าวของ Apple มารอบนี้คือพอเปิดมาตุ้มทุกคนก็นิ่ง
0: แล้วก็โดนบ่นว่าคือเอาอีกแล้วคือออก iPhone 18
1: ครับ
0: ที่เป็น Pro Max เนี่ยคือมันคล้ายกับ17มาก
1: ครับ
0: มีคนไล่มาดูไปแต่ละข้อเลยนะลงรายละเอียดแต่ละข้อแล้วก็บอกว่ามันมีความคล้ายมากสิ่งที่มีความต่างอย่างชัดเจนมีอย่างเดียวคือเปลี่ยนจาก CPU เป็น GPUคือหน้าจอเหมือนเดิมแล้วมี2อย่างอ่ะ1คือเปลี่ยนจาก CPU เป็น GPU ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยบอกว่า GPU มันดีกว่ามันสปีดดีกว่า GPU มันดีกว่า CPU เยอะมากแต่ถ้าท่านไม่ทำหน้าที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แบบต้องใช้แบบสปีดแรงๆนะมันไม่มีความต่างไงอย่างผมมาใช้ LINE ไงส่ง LINE เป็นข้อความมันก็ไม่ต่างไง
1: กดสติ๊กเกอร์เอ้ยมันก็เร็วเท่ากัน
0: คือมันไม่เร็วไปกว่านี้อีกแล้วส่งสติ๊กเกอร์ไปปั๊มก็ขึ้นเลยไงคือคนก็เลยบ่นว่าครั้งนี้มันไม่มีความเป็นนวัตกรรมอย่างชัดเจนอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งอย่างที่สองคือมันไม่ Apple ไม่ได้หวังเราแค่หวังนวัตกรรมนะหวังนวัตกรรมเปลี่ยนโลกไงคือตอนนี้คือไอ้เปลี่ยนโลกอะคงไม่ได้เปลี่ยนแต่เป็นนวัตกรรมเนี่ยยังไม่เห็นจริงๆเราควรจะทำอะไรให้ได้มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่คนบ่นเยอะ
1: และที่น่าตกใจก็คือตัวฝาพับแบบตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นจอพับได้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นก่อนนั้นว่ามันมีคู่แข่งบางคู่แข่งรู้ว่าอ๋อจะออกไซส์นี้ใช่ไหมดักออกมาก่อน
0: คร
1: ับ พอออกมาปุ๊บมีเซลด้วยเออยินดีต้อนรับ
0: อันเนี้ยมัน iPhone Duo เนี่ยไอที่เป็น iPhone ที่สามารถเปิดขึ้นมาได้เนี่ยปรากฏว่าเราก็ได้เห็นมุมทางการตลาดอีกมุมนึงตามที่คุณเล็กบอกนั่นแหละก็คือ Samsung เนี่ยเค้าเล่นหนักครั้งนี้คือสกิดคือปกติเขาสกิดกันไปก็สกิดกันมาตามสไตล์คู่แข่งแต่ครั้งนี้สกิดหนักมากคือเมืองไทยเนี่ยคุณเล็กเห็นยินดีต้อนรับใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีออฟฟิเชียลของ Samsung ขึ้นเมสเสจง่ายๆว่ายินดีต้อนรับ
1: ฮะอารมณ์ประมาณว่าแบบเธอเพิ่งพับได้หรออะไรอย่างเงี้ย
0: ของเขาพับมา7ปีแล้วจ้ะ
1: ฮะ
0: หนักกว่านั้นคือ Motorola มาจากไหนไม่รู
1: ้ฮะ
0: บอกว่าอ๋อพับมา30ปีแล้ว
1: เขาเล่นตั้งแต่รุ่น Razer
0: ใช่แล้วเขาก็โชว์เลยนะตั้งแต่รุ่นพับรุ่นแรกของเขาสมัยตอนที่เราเด็กๆไม่น่าพูดเลย30ปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มเป็นโทรศัพท์ที่พับได้ไง
1: ครับ
0: โทรศัพท์ที่ยังเป็นปุ่มกดอ่ะแล้วก็เขาก็ไล่มาให้ดูว่าทุกรุ่นของเขาเขาเคยพับได้มากี่10รุ่นจนปัจจุบันเขาก็ยังพับได้อยู่นะก็ Welcome for the world
1: นี่ยังไม่นับรวมแบรนด์จีนอื่นๆที่เขาก็มีแบบพับได้มาแล้วหลายปี
0: แต่น่าสนใจว่าแบรนด์จีนอย่างเช่นหัวเว่ยที่พับหลายพับมากเลยคือหัวเว่ยนี่มีรุ่นพับหลายทบด้วยนะ
1: มี3ทบซึ่งก็ตกใจว่ามันใช้ยังไงเน
0: า
1: ะ
0: แต่หัวเว่ยเงียบเลย
1: ครับ
0: Motorola เล่นแรง Samsung เล่นแรงคำถามคือเอ๊ะทำไมหัวเว่ยเงียบคำตอบคือเป็นนโยบายของการวางแบรนด์แต่ละที่ไม่เหมือนกันคุณเล็กคือแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยเขาเน้นความสนุกสนานอย่างเช่น Samsung เนี่ยเน้นสนุกสนานได้มันไม่น่าเกลียดเกินไปแต่เล่นแรงทีเดียวนะรอบนี้ก็สนุกหน่อยก็คือทีสก็คือว่ากระตุกเพื่อนน่ะกระตุกคู่แข่งหน่อยว่าเฮ้ยช้าไปหน่อยนะอันนี้คือยาวหยอกเยาแต่ว่าหัวเว่ยเขาวางแบรนด์เขาไม่ยาวกับใครเขาไม่หยอกใคร
1: จะมาไปเล่นทีเล่นทีจริงอะไรไหม
0: เขาก็เล่นเขาก็เป็นเหมือนเป็นเด็กวิทย์วะคนหนึ่งที่เขาทำงานของเขาอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจว่าคู่แข่งจะเป็นยังไงเขาพยายามวางแบรนด์เขาประมาณนั้นเหมือนกันถ้ามองในมุมแบรนด์เราจะเห็นว่าบางแบรนด์เล่นบางแบรนด์ไม่เล่น
1: อ
0: ย่างที่เล่นได้หมดนะ
1: ครับ
0: แต่เราเล่นแรงทีเดียวอย่างSamsung เนี่ยเล่นแรงถึงขั้นว่าไปซื้อป้ายโฆษณาแล้วตั้งใจนะผมว่าตั้งใจซื้อป้ายโฆษณาหน้าร้าน Apple Store จำนวนมาก
1: อ๋อฮะ
0: แล้วยินดีต้อนรับคือ Welcome for the Boss อะอยู่ข้างหน้าร้าน Apple Store อะเพื่อให้คนในร้าน Apple Store ที่กำลังแบบยืนอยู่อะถ่ายตรงที่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยากจะเล่นขึ้นป้ายใหญ่อย่างเงี้ยครับมันต้องผลิตแล้วก็ติดใช้เวลา2วันแต่อันนี้คือมันเป็น

0: LED ไงเป็นดิจิตอลก็คือเตรียมไว้แล้วแล้วถ้าดูเขาออกแบบนะเขาไม่ได้ออกแบบแบบเวอร์วังเขาออกแบบมาใช้ AI ออกแบบแต่ใช้สำหรับขำๆอ่ะแล้วโยนขึ้นไปบนแบนเนอร์เลยเป็นเราเรียกว่าreal time marketing ซึ่งใช้แบนเนอร์สมัยก่อน real time marketing ใช้แบนเนอร์ไม่ได้นะ real time marketing ใช้ได้แค่ออนไลน์ตอนนี้เนื่องจากว่าแบนเนอร์เป็นดิจิตอลก็คือ real time marketing ขึ้นได้เลย
1: ที่สำคัญก็คือคิดคำมาได้เก๋คิดคำมาได้เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนว่าจะสื่ออะไร
0: ครับแล้วก็ล่าสุดโฆษณา Samsung Official ก็เป็นบนเวที Apple เป
1: ิ
0: ดตัว Apple Foldable ซึ่งคือ Apple Duo iPhone Duoแล้วก็วื้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วคนที่ดูอยู่คือคนกำลังใช้ซัมซุงพับดูอยู
1: ่ที่สำคัญคือมีข้อมูลทางธุรกิจที่บอกว่าคนผลิตให้ iPhone ก็คือซัมซุงนั่นแหละก็ผลิตจอตัวเดียวกัน
0: ครับก็เล่นกันแรงแต่จริงๆก็แอบเป็นเพื่อนกันหลังบ้านอยู่พอสมควรครับ
1: ทำให้เห็นว่าโลกของธุรกิจมันเป็นแบบนี้อย่าคิดว่าเขาจะเกลียดกันจนเขาไม่ยุ่งกันคำตอบคือเขาก็อาจจะเป็นซัพพลายเออร์ซึ่งกันและกันก็ได้
0: ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าจะต้องใช้ชิปส์ก็คงหนีไม่พ้นบริษัทในไต้หวันคือก็วนเวียนกันอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราได้เห็นมุมมองอะไรบ้างอ๋ออีกเรื่องนึงที่ต้องคุยเรื่องมุมมองการตลาดนะคุณเล็กคือการตั้งราคา
1: เป็นไง
0: คือไอ้ราคาสูงเรารู้อยู่แล้ว
1: สูงสูงอ่ะผมขอใช้คำนี้สูงสูง
0: คือไอโฟน18 Pro Max ก็ว่าแพงแล้วปรากฏว่า Foldable เริ่มต้นที่ 80,000 คือ 79,000 กว่านี่คือ 80,000 ไปถึง 120,000 คือโอ้โหได้มอเตอร์ไซค์2คัน
1: ฮะ
0: โทรศัพท์มือถือสมัยนี้ได้มอเตอร์ไซค์2คัน3คันถ้า 120,000 นี่คือมอเตอร์ไซค์3คันแต่ว่านอกจากเขาทำสิ่งนี้แล้วเขายังขึ้นราคา iPhone 17
1: อ๋อฮะแทนที่เอ๊ะตกรุ่นแล้วของเก่าก็จะต้องแพงขึ้น
0: แล้วก็ขึ้น iPhone 16ด้วย
1: อ๋อฮะ
0: คือผมเนี่ยเป็นคนไม่ดีก็คือว่าผมรู้ว่าเขาอะพอออก18อะ17ก็ราคาตกผมมารอ18ออกแต่ไม่ตั้งใจจะซื้อ18ผมไม่ตั้งใจจะซื้อ17
1: ครับ
0: เพราะของผมอะ13คือมันนานแล้วมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อ17ปรากฏว่าเหมือนเขาดักทางผมอะคือวันที่จะไปซื้อตั้งใจจะไปซื้อ17เอ้า17เพิ่มขึ้น 10,000 นึงแล้วตั้งราคาเพิ่มแล้วก็ลดรุ่นลงด้วยนะบางรุ่นไม่ออกแล้วออกเฉพาะบางรุ่น27ผมก็อ้าวอ๋อเขารู้นิสัยลูกค้าว่าลูกค้าเรียนรู้ว่าพอออกรุ่นใหม่รุ่นเก่าจะถูกลงแล้วลูกค้ารออยู
1: ่ซึ่งไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อน
0: ไม่เคยมีใครทำเลยเป็นนวัตกรรมทางการตั้งราคาที่ทำให้ลูกค้าเคืองนิดหน่อย
1: ทำให้รู้ว่าคือเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักรุ่น2รุ่นแต่คิดว่าถ้าใช้วิธีออกรุ่นใหม่และรุ่นเก่าขึ้นราคาเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอยากได้ตอนนี้เอาไปเลยตอนนี้ดีไหม
0: ใช่แล้วพอจะทำให้รู้สึกว่ามีในใจคือเป็นแฟน iOS กับ iPhone มาตลอดก็เลยมีใจว่าจะได้ไป Android ก็งานนี้แหละ
1: แสดงว่าแฟนที่รักมาโดยตลอดเชิดชูแบรนด์มาโดยตลอดเนี่ยอย่าไปทำให้เขาผิดหวัง
0: ใช่คือมันอีกมุมนึงคือแต่มุมนี้ถ้ามองในมุมของการตลาดนะครับมันคือนวัตกรรมการตั้งราคาที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อทำอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าไหนๆก็ไหนๆว่าจะซื้อ17อยู่แล้วเชียร์17แพงขึ้น18ก็ไม่ได้ต่างกับ17ขนาดนั้นแล้วไปซื้อ18ก็ได้ดูเหมือนฉลาดแต่บังเอิญมันมีคู่แข่งด้วยไง
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องระมัดระวังคือในมุมการตลาดเนี่ยเป็นวัตกรรมต่างการตั้งราคาแต่ว่าในมุมของการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้ากับแบรนด์เนี่ยบางทีแฟนเนี่ยอาจจะเลิกเป็นแฟนก็ได้นะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เรียนทุกท่านว่าเลนส์เราไม่ตรงกันเลนการตลาดกับเลนแบรนด์แล้วก็จริงๆตอนนี้เขาก็เลยทำให้เห็นเลยว่า CEO ใหม่ของ Apple ตอนนี้ท่านขับเคลื่อนเรื่องของยอดขายแล้วก็เรื่องของการตลาดแต่ว่าอาจจะไม่เน้นแบรนด์แบบสมัยสตีฟจ็อบส์ขนาดนั
1: ้
0: น
1: และอย่างนี้มันจะทำให้มนต์คลังของ Apple ในวันข้างหน้าเนี่ยมันเสื่อมถอยลงไหมครับอาจารย์
0: เสื่อมครับคือการที่เราเน้นการขายเยอะเนี่ยมุมของแบรนด์และแฟนจะน้อยลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนที่ผมเล่าเป็นกรณีเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นเทคเอาเวย์ว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆทิมคุกทำเรื่องของการตลาดและรายได้มาได้ดีมากๆเราจะเห็นว่า stock price เพิ่มเติมขึ้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับวันที่ออก iPhone เองก็จะเห็นว่าหุ้นขึ้นแต่ว่ามันหุ้นมันสะท้อนอะไรหุ้นมันสะท้อนเรื่องของผลประกอบการในเชิงของ bottom line ที่เป็นตัวเลขแต่ว่าหุ้นเนี่ยไม่ค่อยสะท้อนผลประกอบการในเรื่องของความพึงพอใจแล้วก็ความรักของลูกค้าที่มีต่อแบรนด
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องระมัดระวังคือจริงๆก็เข้าใจCEO ใหม่ว่าพอเข้ามาแทนเนี่ยแรงกดดันของผู้ถือหุ้นมันมหาศาลว่าทิมคุกเคยทำขนาดนี้แล้วทิมคุกก็ไม่ได้ไปไหนท
1: ิ
0: มคุกก็นั่งเป็น Executive Board อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ก็จ้องอยู่ดังนั้นตัวเลขก็ต้องชัดว่าจะได้ตัวเลขเท่าไหร่ดังนั้นก็คิดมุกพวกนี้ขึ้นมาเตรียมไว้ซึ่งเป็นครั้งที่ทำให้รู้สึกว่านอกจาก product จะไม่ค่อยต่างแล้วนวัตกรรมไม่เปลี่ยนโลกเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังรู้สึกว่ามีรูปแบบของการทำการตลาดที่ทำให้แฟนคลับหายอยู่พอสมควร
1: เรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าสาวกของ Apple เนี่ยที่รัก Apple ก็จะรักมานาน iPhone ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มมีคนคิดว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์กับเขาได้อยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับหลายแบรนด์ที่ฮิตในเมืองไทยหรือระดับโลกอันนี้เคยมาเป็นแฟนอันนี้สภาเอาแฟนหายคือเราก็คิดว่าเอ๊ะมันคงเป็นวัฏจักรละมั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ทีนี้ต้องถามอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากให้แฟนรักเรานานๆมันต้องทำยังไง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายประเด็นครับแฟนเก่าก็ต้องรักก็ต้องเก็บไว้สร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วอย่าลืมสร้างความสัมพันธ์กับแฟนใหม่ด้วยไง คือตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเทียบกันนะแบรนด์ Apple ในยุคเราซึ่งคือ Gen Y รวมถึง Gen Z ตอนต้นเนี่ยคือรักแบรนด์ Apple แล้วรู้สึกว่าการถือแบรนด์ Apple เหมือนเท
1: ่ คร
0: ับต้องถาม Gen Z ตอนปลายและ Gen Alpha ว่าเขารู้สึกว่าอินกับ Apple ขนาด Gen Y กับ Gen Z ตอนต้นจริงหรือจริงๆแล้วเนี่ย Apple เริ่มแก่แล้วในจาวในสายตาของเขา
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ผมก็ถามเด็กปีน้องๆปีหนึ่งแล้วก็น้องที่อยู่มัธยมหลานก็บอกว่าเขาไม่ได้อินกับ Apple ขนาดนั้น
1: ตายจริงสมัยเราเกลียดคำนี้สมัยเราจะรู้สึกว่าอันนี้คือแบรนด์ของคนรุ่นใหม่อันนี้คือความล้ำอันนี้คืออะไรที่ทันสมัยต้องสีขาวต้องมินิมอลต้อง Apple
0: คล้ายๆกับที่แต่เขาใช้นะเขาใช้แล้วเขาก็จะเขารู้สึกว่าใช้แต่ไม่ได้อินแบบเป็นแฟนคลับคล้ายๆกับที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับการเป็นแฟน Microsoft อ่ะแต่เราจำเป็นต้องใช้ Microsoft Word แล้วก็ Microsoft Excel แล้ว Microsoft PowerPoint เพราะเราคุ้นมือเฉยๆเพราะเกิดมามันก็เจอแล้วไง
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่อยากจะคุยกันที่ถ้าถอดรหัสอีกอย่างนึงที่ iPhone 18 Pro Max เนี่ยเขาทำขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนเดิมผมลืมบอกไปนอกจาก CPU คือมันมีสีแดงมาเจนต้าด้วย
1: ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากเลยกลับมาที่วัสดุกลับมาที่ของบางอย่างที่จับต้องได้แล้วมองด้วยตาเปล่าก็คืออันนี้คือของใหม
0: ่ครับทุกผมก็เดือดร้อนใจแทนนะคือทุกคนอ่ะเขาใส่เคสก็ใส่เคสการใส่เคสโทรศัพท์มีมากกว่าไม่ใส่เคสโทรศัพท์ดังนั้นการมีสีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ไง
1: ในเมื่อใส่เคสสีดำทุกอย่างก็จบ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้ครับอย่างที่หนึ่งคือเราได้เห็นว่าครั้งนี้เนี่ยสำหรับเราในการวิเคราะห์เนี่ย Apple จับ positioning ของตัวเองได้ไม่ค่อยแน่นทำให้โดนว่าเยอะก็คือ positioning ของการเป็น innovation ที่เปลี่ยนโลกครับอย่างที่สองเนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีมุมมองของการที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าได้ประโยชน์และชัดเจนเราเรียกภาษาอังกฤษว่า just noticeable difference
1: ค
0: ือ JND ถ้าไม่แตะ JND ของลูกค้าคือขนาดกินเลยนะคุณเล็กเขาเติมให้ 10% อ่ะเขายังทำแถบสีแดงใหญ่ๆแบบ
1: ใหญ่มาก
0: 10% อย่างเงี้ยคือแต่ครั้งเนี้ยคือต่างกันตรงไหนต่างกันจาก CPU เป็น GPU แล้วมันยังไงน
1: ะ
0: คือมันไม่แตะ just noticeable difference เท่าไหร่นะครับ3คือเราได้เห็นว่าโอ้มันมีการแข่งขันกันสนุกแล้วก็มีรูปแบบของการใช้โอกาสของการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคู่แข่งในการคุยเรื่องแบรนด์ตัวเองคือต้นโมโตโรล่ามาจากไหนก่อนหายไปตั้งนานแล้ว
1: อาศัยจังหวะนี้แหละที่ทุกคนกำลังฝุ่นตลบกันฉันเองฉันทำมาก่อน
0: ใช่เรียกว่า ambush marketing หรือการตลาดกองโจรรูปแบบหนึ่งซึ่งทำได้นะครับแล้วก็การใช้จังหวะการตลาดที่เป็น real time marketing แบบนี้มันไม่ได้ทำง่ายนะต้องไปซื้อแบรนด์นงแบรนเนอร์พอดีเวลาก็ต้องมีมุมที่น่าสนใจและเรียนรู้จากเขาอย่างที่สี่คือนวัตกรรมด้าน pricing เป็นนวัตกรรมที่ต้องทำการบ้านอย่างแรงเพราะว่ามันอาจจะเป็นนวัตกรรมสร้างขึ้นมาใหม่ของเก่าราคาแพงขึ้นแต่มันอาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเสีย relationship คือความสัมพันธ์ได้ครับก็มีหลายอย่างทีเดียวที่เราได้เรียนกันวันนี้แล้วคุยกันวันนี้แต่ท้ายที่สุดอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากคือเลนส์ของการบริหารจัดการอาจจะไม่เหมือนกันนะเลนส์มาร์เก็ตติ้งบอกว่าดีมากแต่เลนส์แบรนดิ้งอาจจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ดีงั้นเรื่องนี้ผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามองจากคนละเลนส์จะมองบวกและลบต่างกันเลนส์ของนักลงทุนบอกดีมากเนี่ยสต็อกไพรซ์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการของผู้บริหารก็ต้องบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ให้ดีด้วย
1: ครับเรื่องการตลาดก็เลยสนุกและก็น่าสนใจแบบนี้นะครับเราก็ต้องติดตามกับรายการ Business นี่คือคอนเทนต์สัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการครับอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจ

0: กิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

เมื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: คยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ยิ้มย้ำแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื่นเครงฟังเพลงและฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: ใช่ค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะย
2: ิ
1: ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กๆเราเริ่มแล้วนะคะไม่ว่าเด็กๆจะหยุดอยู่บ้านจะเพิ่งจะอยู่ในรถหรือว่ากำลังหมายถึงว่าวันช่วงนี้อยู่ช่วงสอบด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลย
1: ก็มาฟังกันค่ะช่วงเย็นนี้นะคะยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเรามีเรื่องราวดีๆสนุกสนุกที่ให้ฟังกันเป็นประจำแต่ว่าเนื้อเรื่องเราหัวข้อเหมือนเดิมนะคะแต่เนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปนะเด็กๆค่ะเรามาฟังดูนะคะวันนี้คำถามก็เป็นคำถามนะวันนี้แปลกๆนะ
0: แปลกด้วยเหรอ
1: เดี๋ยวลองฟังดูนะคะเราจะมี4ช่วงค่ะ
0: ครับมีดังนี้นะครับช่วงแรกเดี๋ยวพบกับคำถามนะครับวันนี้เป็นคำถามท่าหรือเปล่าครับประพันธ์เดี๋ยวเราจะสมมติเรื่องราวให้เด็กๆได้พบได้เจอแล้วดูซิว่าเด็กๆจะตัดสินใจยังไงจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่ได้เจอเหตุการณ์ที่ได้เจอหรือว่าผู้คนที่ได้เจอนะครับน่าสนใจนะเพราะเราต้องอยู่ในสังคมก็ต้องเจออะไรมากมายเลยนะครับเด็กๆอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนก็ต้องเจออะไรมากมายเลยจากนั้นมาสนุกสนานกันต่อกับนิทานสัตว์แสนสนุกนะครับเรื่องของสัตว์2ตัวที่เป็นเพื่อนกันก็คือเจ้าแมวลายกับเจ้ากระต่ายหูยาวแน่เป็นเพื่อนกันด้วยนะแมวกับกระต่ายนะครับก็ใครที่ชอบแมวก็มาฟังได้ชอบกระต่ายก็มาฟังได้ชอบทั้งสองอย่างก็มาฟังได้ชอบสัตว์อื่นๆก็มาฟังนิทานชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาวได้เลยนะเพราะว่าจะมีสัตว์ต่างๆเข้ามาในนี้เต็มเลยนะครับสนุกสนานเลยนะครับเป็นนิทานชุดที่จะเริ่มต้นตอนแรกในวันจันทร์นี้เลยนะครับจากนั้นก็ไปฟังเพลงกันนะครับใครขอเพลงไว้นะครับใครอยากแนะนำเพลงก็เตรียมได้เลยนะแต่ต้องบอกว่ารายการเราเป็นรายการเพลงสำหรับเด็กนะครับบางคนอาจจะบอกอ้าวก็เพลงนี้เขาฮิตนะเด็กเขาร้องกันนะฟังกันอยู่ขอไม่ได้เลยก็คือมันมีเปิดเยอะแล้วว่าครับนะบางทีก็ไม่ใช่เป็นเพลงสำหรับเด็กอะแต่เป็นเพลงฮิตเพลงที่อยู่ในกระแสนะครับแต่รายการของเราเนี่ยรู้นะว่าเด็กๆ เขาต้องการเขาอยากฟังเพลงที่เหมาะกับวัยของเขานะครับเพลงสำหรับเด็กนั่นเองแล้วก็เป็นเพลงที่ผู้ใหญ่หลายคนเคยชื่นชอบตอนเป็นเด็กไงแต่โตมาก็อาจจะลืมไปบ้างนะครับ
1: วันนี้ขอมาเยอะด้วยค่ะ
0: เยอะเลยใช่ไหมครับประมาณงั้นเดี๋ยวรอเลยเนาะ
1: ใช่
0: จากนั้นก็เพลงไปแล้วใช่ไหมครับก็ฟังเด็กๆบ้างสิช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องงั้นฟังจิงเกิลเลยส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: วันจันทร์วันนี้เด็กๆมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องกับเราไหมส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะครับสอบอยู่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนกำลังกลับบ้านใช่ไหมครับหรือถึงบ้านแล้วนะครับเรื่องราวของเด็กๆนั่นเองนะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
1: ค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงแนะนำตัวนะคะป้าพันค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเรามาพบกับผู้ช่วยของเรานะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่เขาช่วยงานอยู่ตลอดเลยคนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเข้าไปดูกันนะอีกคนก็คือนักวาดการ์ตูนประจำรายการของเรานะครับลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนแล้วใครล่ะเนี่ยอีกคนหนึ่งผู้ควบคุมเสียง

0: เราพี่แว่นชายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับโอ้โหมาเลย
1: พี่กบอ๊อบอ๊อบ
0: ชอบสิฝนฟ้าครึ้มแล้วพี่กบชอบแต่เจ้าไก่ไม่ค่อยชอบเลย
1: เสียงใสเหมือนเดิมนะคะปิ้งปิ้งกระดิ่งแดงค่ะ
0: เจ้าหมูก็บอกเราก็ต้องระวังสิหน้านี้หน้าฝนนี่นะเจ้าไก่เอ้ยนี่เจ้าหมูครับ
1: ครบทีมแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เราจะเริ่มแล้วนะคะวันนี้คำถามเนี่ยเดี๋ยวพ่อพันจะถามนะเด็กๆฟังกันดีๆนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ช่วงแรกฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามนะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆไปซื้อของเล่นนะก็ไปกันกับคุณพ่อคุณแม่นี่นะคะแล้วก็คนขายบอกจะเอาของเล่นแบบไหนคะแบบใส่ถ่านหรือว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: เพียงแต่ไปวางไว้กลางแดด
0: โอ้โห
1: แล้วมันก็จะ
0: รับพลังงานจากแสงเนาะ
1: รับพลังงานแล้วก็เก็บไว้แล้วก
0: ็
1: เนี่ยสองอย่างเอาให้เลือกจะเอาไว้ใส่ถ่านของเล่นที่ต้องใส่ถ่านนะคะหรือไม่ถ้าไม่ใส่ถ่านต้องเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เอาไปชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเด็กๆจะเลือกแบบไหนที่จะประหยัดเงินคะ
0: เอาละครับเด็กๆครับเด็กๆไปซื้อของเล่นอาจจะเป็นหุ่นยนต์เป็นรถเป็นอะไรก็ได้เนาะมีแบบใส่ถ่านกับแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์เด็กๆจะเลือกแบบไหนดีครับ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
1: ค่ะ
0: นี่พี่แมวถามประพันธ์หน่อยประพันธ์ไปเดินร้านของเล่นมาเหรอถึงได้ถามแบบนี้มันมีจริงๆนะประพันธ
1: ์ใช่สิ
0: เออ
1: ใช่สิคะ
0: นั้นพี่แมวก็ตื่นเต้นมากเลย
1: ใช
0: ่เดี๋ยวนี้ของเล่นของเด็กๆ เขาติดโซลาร์เซลล์ไว้ด้วย
1: ใช่ประพันธ์ยังมีที่เลยที่บ้าน
0: เขามีด้วยเหรอครับ
1: ค่ะเอาแล้วเด็กๆตอบนะคะของเล่นจะเอาไว้จะใช้แบบใส่ถ่านหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: นะคะอันไหนเลือกอันไหนดีใส่ถ่านหรือแบบแสงอาทิตย์ที่จะประหยัดเงินของเล่นเหมือนกันด้วยนะแต่มันต้องใส่ถ่านหรือต้องมีพลังงานล่ะให้มันเคลื่อนไหวได้
0: ใช่
1: จะเป็นแบบใส่ถ่านหรือว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์คะก็คือไปวางกลางแดดเด็กๆคะเพื่อจะรับพลังงานออกมานะคะจะใช้อันเลือกแบบไหนดีใส่ถ่านหรือพลังงานแสงอาทิตย์อันไหนประหยัดเงินนะคะก็นอกจากโทรศัพท์แล้วนะคะก็พิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะฟังนิทานนะคะพี่หมีสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวแล้วก็ส่งข่าวมาด้วยนะคะว่าผมฟังรายการไปด้วยดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไปด้วยในรายการเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเทศไทยพบกับประเทศจีนนะคะตอนนี้เสมอ2-2เซตซึ่งหัวใจผมจะวายเกือบไม่รอดเอาละเรียบร้อยพลังเชียร์กันนะคะนะก็ขอให้ทำดีที่สุดนะคะขอบคุณพี่หมีที่ส่งข่าวค่ะและตอนนี้ยังไม่มีเด็กๆตอบเราจะให้เด็กๆฟังนิทานสนุกกันนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: สนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วเด็กๆนิทานชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาววันนี้เสนอตอนสวนผักของกระต่ายหูยาวนะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่มากมายนะครับก็มีแมวลายตัวหนึ่งก็เป็นเพื่อนกับกระต่ายหูยาวนะครับแล้วกระต่ายหูยาวนี่เขาเก่งในเรื่องของการปลูกผักมากเลยเด็กๆนี่เป็นเจ้าของสวนผักเลยนะปลูกผักเก่งมากเลยนะในสวนผักของกระต่ายหูยาวนี่เดี๋ยวเราตามมาดูที่แปลงผักซึ่งมีผักอะไรบ้างเนี่ย
1: โอ้โห
0: อะไรเลยนะ
1: มีคะน้าใบเขียวๆฉันชอบกินจังเลย
0: ใช่เลยกระต่ายบอกอ้าวแมวลายเธอก็ชอบกินผักคะน้าเหรอ
1: ใช่
0: นี่นี่มาดูตรงนี้สิ
1: ไหน
0: กะหล่ำปลีกำลังหัวใหญ่เลยเห็นไหม
1: โอ้บะเริ่มเลย
0: เธอชอบไหมล่ะ
1: ชอบฉันแต่ฉันชอบฟักทองมากกว่า
0: อ้าวเหรอเธอเอาไปทำอะไรกินน่ะ
1: ฉันเอาไปนึ่งน่ะให้มันนุ่มๆแล้วอร่อยอร่อยไม่ต้องโรยน้ำตาลนะ
0: นี่เด็กนี่กระต่ายหูยาวเป็นนักปลูกผักแล้วก็มีผักต่างๆมากมายเลยนะครับที่กระต่ายหูยาวปลูกเอาไว้แล้วเจ้าแมวลาย

0: ล่ะแมวลายเก่งเรื่องไหนเนาะ
1: ฉันไม่ได้ปลูกผักแล้วนะ
0: แมวปลูกไม่เป็น
1: แต่ฉันจะไปจับปลาไงแล้วก็มาแลกผักของเธอไง
0: ใช่เลยนะครับนี่แหละเจ้าแมวลายเขาเป็นนักจับปลาครับนะเวลาได้ปลามาเยอะก็มาแลกกับผักนะครับของกระต่ายหูยาวได้นะแล้วสัตว์อื่นๆล่ะโอ้นี่หมาเลยเจ้าตัวนี้หมูป่าตัวมันเริ่มเลยเดินมาละหมูป่าเดินมาละสวัสดีกระต่ายหูยาว
1: ว่ายังไงจ๊ะ
0: ตอนนี้ได้ข่าวว่าหัวชัยเท้าอะของในที่เธอปลูกเอาไว้อะเด็กๆรู้จักไหมหัวชัยเท้าสีขาวๆอะที่แกงจืดอร่อยอร่อยอะมันโตเต็มที่แล้วอร่อยใช่ไหม
1: ใช่เพิ่งจะเด็ดมาไว้นี่เลย
0: โอ้ยฉันเอาหัวเผือกกับหัวมันใส่ถุงมาเนี่ยพอแลกได้หัวชัยเท้าได้กี่หัวล่ะ
1: ได้เลยตามสบาย
0: ฉันจะเอาไปแกงจืดลูกฉันชอบกินมากเลย
1: ดีดีดี
0: อืมนี่นะครับคุณหมูป่าก็ไปขุดหัวเผือกของมันมาแลกกับหัวชัยเท้านะครับเอาไปกินโอ้สักพักหนึ่งวิ่งมาเลยครับนี่เจ้ากวางครับเด็กๆครับกวางวิ่งกุบกับกุบกับกุบกับมาเลยกวางนี่กวางบอกว่านี่คุณกระต่ายหูยาวในข่าวว่าตอนนี้มะเขือเทศในสวนของคุณนี่สุกแดงหวานน่ากินเลยใช่ไหม
1: ชอบกินมะเขือเทศเหรออ
0: ุ้ยอร่อยมากเลยในป่าไม่มีต้องมาที่นี
1: ่ได้เลยได้เลยมากินเลย
0: แต่ว่าฉันมีแค่ดอกไม้ป่าที่เก็บเอามาแลกเธอจะเอาไหม
1: ก็ดีสิฉันจะได้เอาไว้ใส่แจกันตั้งที่หน้าระเบียงเนี่ยแหละ
0: เอาเนี่ยดอกไม้ป่ากำเนี่ยแลกมะเขือเทศได้กี่ผลจ๊ะ
1: เอาสัก10ผลไหม
0: โอ้โหพอเลยนะนี่นะครับไปเลยนะครับนี่ส่วนอันนี้มาแล้วขนต้นไม้มาแต่ไกลเลย
1: จิ๊บจิ๊บมีอะไรกินบ้างครับ
0: โอ้โหนี่กระต่ายหูยาวบอกว่าโอ้ลิงหางยาวเหร
1: อ
0: มาดูสิเห็นไหมนี่มันฝรั่งมันฝรั่งในส่วนของฉันหัวโตๆทั้งนั้นเลย
1: อุ้ย
0: วันนี้คุณลิงเอาอะไรมาแลกล่ะ
1: โอ้ยผลไม้ก็กล้วยแ
0: ล้วโอ้ยดีเลยนี่กล้วยอะไรเนี่ยทำไมลูกมันกล้วยไข่หรือเปล่านะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: ใช่นี่กระต่ายหูยาวบอกกำลังอยากกินกล้วยไข่อยู่พอดีเลยเธอไปเก็บขุดเอาหัวมันได้ตามใจชอบเลยนะ
1: โอ้ยเจี๊ยบเยี่ยม
0: นี่เนี่ยแหละครับโอ้โหนี่นะเห็นไหมพวกสัตว์นี่เขาแลกของกันดีเลยเนาะนี่นะทีนี้ก็จะมีสัตว์ทั้งหลายเขาก็รู้ข่าวไงว่าสวนผักของกระต่ายหูยาวนี่มันมีผักน่ากินเยอะแยะเลยเนาะก็ต้องเอาสิ่งต่างๆมาแลกนะครับมาแลกกันเนาะดูเหมือนว่าแปลงผักในไร่เดียวนี่มันจะไม่พอแล้วนะเด็กๆทำยังไงดีอะถ้ามีบอกก็ต้องทำแปลงผักเพิ่มใช่ไหม
1: ใช่
0: กระต่ายหูยาวก็เดินมาดูโอ้ข้างๆบ้านเรายังเหลือที่ดินขุดทำแปลงได้อีกนี่นา
1: โอ้ยแต่ฉันจะไหวไหมเนี่ย
0: ใช่เพราะที่ผ่านมานี่กระต่ายหูยาวเขาขุดดินทำแปลงผักอยู่ตัวเดียวนะก็ได้เท่านี้ก็เหนื่อยนะถ้ามีอีกแปลงนี่คงจะแย่แน่เลยเนาะพอดีแมวลายเดินมาพอด
1: ี
0: ก็ถามกระต่ายหูยาวยืนทำท่ากลุ้มอยู่ทำไมอ่ะนะคิดอะไรอยู่เหรอ
1: ใช่ก็ดูสิมีแต่คนมาแลกแปลงผักเยอะแยะเลยน่าจะไม่พอซะละมั้งแล้วเนี่ยฉันมีที่อยู่เหลือเนี่ยทำยังไงดีแต่ฉันไม่ไหวแล้วล่ะ
0: อืมแล้วลายก็บอกฉันก็พอช่วยได้นะแต่เราสองตัวก็ไม่ไหวอยู่ดีอ่ะ
1: อืมเอาไงดีจะมีผู้ช่วยอะไรดีไหมล่ะ
0: ใช่เจ้าแมวลายไปบอกว่าฉันไปหาผู้ช่วยด้วยกันได้เลยนะแล้วเจ้าแมวลายบอกรอนี่นะเดี๋ยวไปเข้าป่าไปถามหาผู้ช่วยก่อนนะ
1: เนี่ยไปละ
0: ไปหาไปปรากฏว่าเข้าไปนานเลยนะแมวลายไปถามช้างว่าจักช่วยไหมช้างว่าโอ้ยไม่ว่างเลยไม่มีเวลาเนาะไปถามสิงโตสิงโตบอกว่าเออสิงโตไม่ชอบกินผักไม่ทำดีกว่าไปถามเสือบอกเสือก็ไม่ชอบกินผักไม่เอาละโอ้หลายสัตว์หลายตัวก็ชอบนะแต่บางทีไม่แบบไม่มีเวลาช่วยไม่ไหวเนาะโอ้กระต่ายหูยาวก็ได้แต่นั่งรอจะได้ผู้ช่วยไหมนะเนี่ยเนาะเจ้าแมวลายนี่เวลาผ่านไปตั้งแต่เช้าไปจนเลยเที่ยงถึงบ่ายแล้วเนาะปรากฏว่าแมวลายเดินอาดมานะครับมีสัตว์สองตัวตามมาด้วย
1: เร็วๆตรงนี้ถึงแล้วล่ะ
0: สัตว์ตัวหนึ่งจะตัวเล็กๆหน่อยตาเล็กๆตาหยีๆหน่อยนะครับมานะเจ้าตัวนี้คือตัวตุ่นนั่นเองครับเด็กๆนี่อีกตัวหนึ่งเดินอัดๆมีขนแหลมๆมาเลยตัวนี้คือเม่นนั่นเอง

0: นี่ตุ่นกับเม่นก็เดินไปบอกถามกระต่ายหูยาวว่ากระต่ายหูยาวต้องการผู้ช่วยทำสวนผักใช่ไหม
1: โอ้ใช่ใช่ใช่เจ้าทำได้เหรออ
0: ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวตัวตุ่นจะแสดงฝีมือขุดดินให้ดู
1: โอ้โห
0: ตัวตุ่นก็ขุดดินอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวมุดหายไปใต้ดินเลย
1: ไปไหน
0: กระต่ายหูยาวบอกอ้าวหายไปอย่างนี้แล้วจะช่วยได้ยังไง
1: ไปนะ
0: สักพักตัวตุ่นก็โผล่ใกล้ๆกระต่ายหูยาวเลยครับ
1: ตกใจหมดเลยเอ้ยทำไรอ่ะ
0: เห็นไหมฉันขุดโพรงเก่งขนาดนี้เพราะฉะนั้นขุดดินทำแปลงผักนี่หมูหมู
1: โอ้ลองดูลองดู
0: ส่วนเจ้าเม่นบอกเอ้ยฉันก็ขุดเก่งนะเก่งนะเพราะฉันขุดหารากไม้อะไรเก่งนะ
1: โอ้ลองดูทำให้ดูหน่อยสิ
0: อ้าวขุดละเจ้าเม่นก็ขุดใหญ่เลยโอ้โหเม่นนี่ก็ขุดดินเก่งเหมือนกันนะ
1: โอ้ใช้ได้ทั้งสองตัวเลย
0: ใช่แล้วเจ้าเม่นยังบอกดีนะนี่กระต่ายหูยาวรู้ไห
1: ม
0: ฉันเนี่ยทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าแปลงผักได้ด้วยนะ
1: เ
0: พราะเห็นกระต่ายบอกว่าเจ้าจิ้งจอกชอบมาขโมยใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยพอจิ้งจอกจะมาขโมยฉันจะพองขนแหลมแหลมแล้วบอกจิ้งจอกว่าอย่านะเดี๋ยวจะโดนขนแหลมแหลมของฉันทิ่มมานะมาขโมย
1: เยี่ยมจริงๆเลย
0: นี่แหละครับเด็กครับตกลงกระต่ายหูยาวก็ยินดีรับเจ้าตัวตุ่นกับเจ้าเม่นเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็บอกนี่แหละหลังเหลือที่อีกทั้งแปลงเบลอเรามาลงมือทำกันเลย
1: ใช่ครับคุณแมวนะแมวลายน่ารักมากเลยไปหาคุณตัวตุ่นตุ่นเก่งๆเกี่ยวกับเม่นๆมาด้วยนะเนี่ย
0: แมวลายไม่เป็นไรเราเพื่อนกันต้องช่วยกันนะ
1: เยี่ยมเราจะได้มีผักกันเยอะๆเนาะกินกันอร่อยอร่อย
0: นะครับนี่แหละครับตอนนี้ตุ่นกับเม่นแล้วก็กระต่ายนี่ทำสวนผักกันอย่างขยันขันแข็งเลยและหน้าฝนด้วยเนาะเดี๋ยวเด็กรออีกสักพักนึงนะคิดเด็กๆคิดว่าจะได้ผักเพิ่มขึ้นไหม
1: แน่นอน
0: เรามารอดูกันนะครับเด็กๆครับนี่แหละครับวันนี้จบแล้วครับ
1: จบแล้วเด็กๆชอบกินผักกันไหมคะเด็กๆอาจจะแบบเอ๊ะยังไม่แน่ใจ
0: ลองดูสิลองดูสิ
1: ต้องกินดูค่ะมันมีประโยชน์ไงนะคะ
0: เห็นว่ากระต่ายหูยาวบอกว่าถ้าได้ผลจะเพาะเห็ดเพิ่มนะอร่อยนะ
1: ครับเอาละค่ะและก็มีเราฟังนิทานกันจบแล้วนะคะเด็กๆค่ะกำลังถามจะถามเด็กๆว่าเด็กๆชอบกินผักไหมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องฝึกกินนะคะนะมนุษย์เราต้องหลักกินได้หลากหลายชนิดนะคะและก็จะมาอ่านข้อความบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีพี่หมีอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็มีคุณอมรสวัสดีมาแล้วนะคะขอบคุณคุณอมรค่ะแล้วก็มีพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งเงียบไปเลยท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งของเราวันนี้ผมเพิ่งจะเรียนว่ายน้ำมาครับผมเรียนทุกเย็นวันจันทร์ครับแต่ก่อนได้เรียนแต่ก่อนเนี่ยเรียนวันศุกร์แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเรียนวันจันทร์ครับตอบคำถามมาแล้วด้วยเยี่ยมขอบคุณครับแล้วคนอื่นอยากตอบบ้างไหมคะ
0: คำถามเราก็คือวันนี้เด็กไปที่ร้านของเล่นแล้วมันมีของเล่นให้เลือก2อย่างแบบนึงใช้ใส่ถ่านแล้วของเล่นนี้จะทำงานได้อีกอย่างนึงไม่ต้องใส่ถ่านเลยมันมีแผงรับแสงอาทิตย์อยู่
1: ใช่
0: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เด็กๆจะเลือกแบบไหนดีเลือกแบบเป็นแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าใส่ถ่านเป็นก้อนๆดีแบบไหนที่เด็กๆคิดว่าจะประหยัดกว่ากันเอาเลยครับตอบมาเลยเนาะเดี๋ยวนี้ของเล่นที่เป็นมีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็มีจริงๆแล้วนะเด็กๆคนนั้นพี่แมวเห็นก็ยังตื่นเต้นเลยนะครับโทรมาเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio
0: ค
1: ่ะ LINE @julareadio นะคะเด็กๆตอบกันมานะ
0: คะ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากตัวเล็กตัวน้อยเขาจะเห็นความสำคัญไหมนะนะคะของเล่นนี่มันโอ้โหใครๆก็อยากได้มีโทรศัพท์มาแล้วค่ะเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวเลยครับ
2: น้องคลักฉายานอนดินครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้น้องคลักมาคนเดียวนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วพี่แคลร์ไปไหนครับ
2: พี่แคลร์ไปค่ายครับ
0: อ๋อที่เขาบอกสอบเสร็จแล้วก็จะไปค่าย
1: เออเนาะครับเชิญครับ
0: ครับคลักจะเลือกของเล่นแบบไหนดีครับใส่ทานหรือว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีครับ
2: พลังงานแสงอาทิตย์ครับ
0: เหรอทำไมถึงเลือกอันนี้ล่ะครับทำไมถึงเลือกครับทำไมครับใส่ถ่านก็ดีนะถ่านแบบเราใหม่ๆนี่แรงเลยนะรถวิ่งเร็วหุ่นยนต์เดินเก่งเลยนะเออพลังงานแสงอาทิตย์นี่ต้องคอยเอาไปวางรับแสงอยู่ด้วยนะครับทำไมถึงเลือกใช้แบบพลังงานแสงอาทิตย์ครับ ทำไมครับ
2: เพราะว่า

0: าอะไร
1: ครับแปลว่าประหยัดเงินกว่าครับ
0: อ๋อประหยัดเงินกว่า
2: เงินกว่า
0: เออใช่เลยครับได้มีอะไรส่งข่าวไหมครับสำหรับคลาสวันนี้มีไหมมี
1: ปิดเทอมแล้วครับ
0: เออปิดเทอมแล้ว
2: พี่น้องคลาสขาตอบประพันธ์เพิ่มอีกนิดได้ไหมคะว่าประหยัดเงินกว่ายังไงคะ
0: ทำไมพลังแสงอาทิตย์ถึงประหยัดเงินกว่าครับ
2: พอจะรู้ไหมคะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับป้าอยากรู้ว่าหนูคิดยังไง
1: เพราะว่าถ้าใช้ถ่านพอถ่านหมดก็ต้องไปซื้อถ่านใหม่ครับ
0: โอ
2: ้
0: แล้วถ้าใช้พลังแสงอาทิตย์ล่ะครับเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเอาไปวางตากแดดเอาไว้ก
0: ็
1: เพื่อมีพลังงานแล้วครับ
2: อ๋อหรอคะเยี่ยมไม่ต้องเสียตังค์เลยฮะ
0: เออเนาะได้เลยครับเอาละครับวันนี้หลังจากตอบแล้วก็ขอเพลงอะไรดีครับเอาเพลงอะไรดีครับวันนี้คลักขอคนเดียวเลยเพลงอะไรดีเอ่ยเพลงอะไรดีเอ่ย
1: ขอเพลงไม่ขอเพลงคร
0: ับ
2: ครับผม
0: ได้ครับ
2: ขอบคุณนะคะน้องคราฟครับขอบคุณคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: มีอีกสองสายเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องขวัญสายลาวารุ่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ของขวัญคะเกิดของขวัญไปซื้อของเล่นของขวัญจะเลือกแบบใส่ถ่านหรือว่าจะเลือกแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีคะเอาแบบไหนดีนะเอาใส่ถ่านเหรอคะ
3: เพราะว่าถ้าเราใส่ถ่านพยายามฟ้าเสร็จพร้อมๆมันก็เดินได
0: ้โอ้ใส่ถ่านเราก็เดินได้เนาะเอ๊ะแต่พลังแสงอาทิตย์มันก็เดินได้เหมือนกันนะของขวัญเอาแบบไหนดีเหรอตกลงของขวัญเอาแบบไหนดีครับใส่ถ่านหรือพลังแสงอาทิตย์ครับ
3: จะสอบไปภาคค่ะ
0: เอาจะสอบไปภาคเนาะได้เลยนะครับ
3: จะต้องปิด
0: จะก็ปิดเลยเอ้ดีจังเลยเน
3: า
0: ะค่ะแล้ววันนี้ขอเพลงอะไรดีคะ
3: ขอเพลงโซดาป๊อปค
0: ่
3: ะ
0: โซดาป๊อปเหรอคะเอ้โซดาป๊อปนี่ไม่ได้หรอคะเปิดไม่ได้เพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์เขาไม่ให้เราเปิดในรายการนะต้องเพลงอื่นนะคะเนาะ
2: พรุ่งนี้เนี่ยคุณยายปราณีขอเพลงหนูอยากเป็นอะไรไว้อะค่ะ
3: วันนี้ขอของเพลงได้ไหมคะ
0: เป็นอะไร
3: ครับยายขอที่ดังพูดได
0: ้เอาคุณยายขอไว้แล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวได้ฟังเนาะที่คุณยายขอ
3: เนี่ยฝันของเพลงนี่นะคะเพลงใส่หญิงไทยใจยาวก่อนได้ไหมคะ
0: เป็นอะไรนะ
3: หญิงไทยใจยาว
0: อ๋อหญิงไทยใจงาม
2: คนนี้เขาชอบเพลงไทยๆรำๆนะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะของขวัญจ๋าขอบคุณคุณยายปราณีนะ
0: ค
2: ะสวัสดีค่ะ
0: มาคุยกันอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
4: น้องเอิงเอ๋ยสายาคิตตี้ค่ะ
2: สวัสดีน้องเอิงเอ๋ยค่ะ
0: เอิงเอ๋ยไปซื้อของเล่นจะเลือกอะไรดีระหว่างของเล่นที่ต้องใส่ถ่านหรือว่าของเล่นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์คะ
4: พลังงานแสงอาทิตย์ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วทำไมเอิงเอ๋ยถึงเลือกแบบนี้ล่ะคะเพราะอะไรเอ๋ยเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยใส่ฐานก็ง่ายดีนะเปิดข้างหลังปุ๊บใส่ฐานปุ๊บเดินได้เลยวิ่งได้เลยพลังงานแสงอาทิตย์นี่ไม่รู้จะใส่ตรงไหนดีต้องเอาไปรับแสงแดดก่อนทำไมเอ่งเอ่ยถึงเลือกอันนี้ล่ะคะฮะทำไมคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยสงสัยจังเลย
2: ตอบตามความเห็นหนูอะค่ะ
0: คนขายเขาบอกแบบใส่ฐานก็ดีนะครับ
4: ที่บ้านมีโซลาร์เซลล์ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อที่บ้านหนูก็ติดโซลาร์เซลล์อยู่แล้วเนาะ
2: แล้วก็ใช้ทั้งบ้านใช้โซลาร์เซลล์หมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
4: หน้าบ้าน
0: หน้าบ้านอ๋อเป็นไฟส่องสว่างเนาะ
2: โอ้แล้วต้องเสียตังค์ไหมคะเสียตังค่าไฟไหมคะ
4: ไม่ต้อง
2: อ๋อเขาไม่ต้องเสียเลยนะเนี่ย
0: อ
2: เออค่ะรับทราบแล้วค่ะ
0: ครับได้
2: ส่งข่าวค่ะ
0: มีอะไรส่งข่าวไหมคะมีไหมไม่มีเหรอ
2: มีค่ะ
0: มีไหม
4: ก็จะมาเป็นจันทร์หน้าแล้วค่ะ

0: จะสอบใช่ไหม
1: วันจันทร์หน้าแล้ว
0: เห็นไหมเด็กๆใกล้สอบ
1: สอบกี่วันคะ
0: กี่วันเอ่ยกี่วันเอ่ย
2: 4 วัน
1: โอ้ย4 วันเลย
0: เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ฉันนั่งต้องเตรียมพร้อมนะองเอ๋ยจ๋าน
0: ะครับ
1: ทำให้ดีที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: ขอเพลง
0: ค่ะขอเพลงอะไรดีคะอยากฟังเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดีเอ่ยเพลงเกี่ยวกับอะไรดีเอ่ย
2: โซดาป๊อปค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อันนี้เปิดไม่ได้ค่ะเพราะมีลิขสิทธิ์อะค่ะโซดาป๊อปอะค่ะต้องเพลงอื่นเพราะบางเพลงนี้เราจะเปิดในรายการไม่ได้อะค่ะต้องฟังเฉพาะทางช่องของเขาเท่านั้นเองเพลงอะไรดีคะเพลงที่เราเปิดได้เพลงเกี่ยวกับอะไรดีเอ่ยนึกออกไหมนึกออกไหมเพลงเกี่ยวกับอะไรดี
2: กระต
0: ่
2: ายค
0: ่
2: ะ
0: กระต่ายได้เลยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มีไหมคะ
0: ยังไม่มีนะครับ
1: เราฟังเพลงกันได้เด็กๆค่ะมีวันนี้ขอเพลงกันไว้เยอะเลยค่ะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็กครับ
3: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
1: เพลงตามคำขอก่อนเลยดีกว่านะคะ
0: ค
1: อนเสิร์ตคนจนค่ะจากวงนกแล GMM Music นะคะเพลงนี้คุณแม่พี่ธันวาราศีธนูขอไว้ค่ะคอนเสิร์ตคนจนเชิญฟังค่ะ

0: นั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: 10อย่างใครจะทำเยอะก็ได้ไม่เป็นไรใครจะทำน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เด็กๆแต่ขอให้ทำดีกันแล้วกันนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: อีกหนึ่งเพลงค่ะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแต่ตอนนี้คงไม่ยิ้มแฉ่งแล้วมั้งคะเพราะว่าท้องฟ้าจะครึ้มๆนะคะ
1: คร
0: ึ้
1: มมากเลย
0: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะผู้แต่งพัชรีไอศิริอัลบั้มร้องเต้นเล่นอ่านนะคะเพลงนี้น้องปริมฉายากระต่ายขอมาค่ะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะนี่คือชื่อรายการเด็กนะคะกำลังเปิดเพลงเด็กๆที่เด็กๆขอมานะคะและเราก็จริงๆเรามีคำถามแต่อย่าเพิ่งให้ฟังเลยนะคะขอให้ฟังเพลงที่เด็กๆขอมาก่อนอีก2เพลงสั้นๆค่ะนะคะเพลงแรกคือเพลงที่ชื่อว่าปลาค่ะ fish ปลานะคะบริษัทเมโทรแผ่นเสียงค่ะเพลงนี้พี่นนท์ชอบกินขนมขอมาปลาค่ะ
1: ครับ

0: จบแล้วนะคะเพลงปลาค่ะอีกหนึ่งเพลงเองนะคะชื่อเพลงว่าฉันคือเมฆเมฆอยู่ตรงไหนคะข้างบนหรือล่างคะ
1: มันสิโนเด็ก
0: ๆท้องฟ้านะคะฉันคือเมฆค่ะ
1: คอ
0: ยู่ในอัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งสโมสรพึ่งน้อยนะคะ
1: ค
0: เพลงนี้น้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สขอมาเชิญค่ะ

0: ฉันคือเมฆจบแล้วนะคะเด็กๆขายิ้มย้ำแก้มใสเรามีคำถามรอเด็กๆอยู่ค่ะ
1: ใช่แล้วเด็กๆไปซื้อของเล่นนะครับมีของเล่นอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งใช้พลังงานด้วยกันใส่ถ่านแล้วมันจะเดินได้วิ่งได้อีกชิ้นหนึ่งไม่ต้องใส่ถ่านเลยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเด็กๆจะเลือกของเล่นชิ้นไหนครับที่เด็กๆคิดว่าเลือกแล้วจะประหยัดสตังค์ที่สุดเลยเนาะตอบมาได้เลยนะครับอยากโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาตอบคำถามแล้วนะก็โทรมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะเด็กๆอยากจะพิมพ์ตอบมาได้นะคะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio ค่ะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio นะคะเรามีคำถามเกี่ยวกับของเล่นนะเด็กๆของเล่นที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยแหละมันมีทั้งใส่ถ่านแล้วไม่ต้องใส่ถ่านก็ได้นะ
1: แล้วมันจะเดินได้ยังไงล่ะ
0: ก็ดีเราก็ไปตั้งตรงกลางแสงแดดนะแดดจะจัดหน่อยอ่ะแล้วมันก็จะรับพลังงานอิ๊บเก็บไว้แล้วมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เล่นได
1: ้
0: นะโดยไม่ต้องใส่ถ่านนะบางทีอาจจะราคาแพงกว่านิดนึงด้วยซ้ำกับของเล่นที่ต้องใส่ถ่านนะสรุปว่าให้เลือกของเล่นระหว่างใส่ถ่านกับใช้พลังงานแสงอาทิตย์เด็กๆจะเลือกแบบไหนดีที่ประหยัดเงินนะคะ
1: ได้เลยตอบมาเลยนะรีบโทรมาเลย022183975-7นะครับ
0: ค่ะ
1: 022183975-7ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีพี่หมีมั้ยพี่หมีนะคะ
1: ครับ
0: พี่หมีเขาส่งข่าวมาบอกว่าผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะ
1: ครับ
0: จีนชนะไทย3-2เซตค่ะก็คือเซตที่5เขาเล่นดีมากจีนเล่นดีมากเลยนะคะทั้งตบทั้งเสิร์ฟทั้งรับก็ไม่เป็นไรนะคะเราทำดีที่สุดแล้วนะคะพี่หมีก็ตอบมาแล้วด้วยขอเพลงมาแล้วด้วยเด็กๆอยากตอบไหมคะเกี่ยวกับของเล่นนะ
1: เนี่ยแหละครับ
0: คือจะใส่ทานหรือจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีคะ
1: ครับ
0: เอา2คำตอบง่ายๆนะคะก็ตอบมาได้เลยโทรศัพท์ก็ได
1: ้
0: พิมพ์มาทางไลน์ก็ได้นะคะนี่ประพันธ์มีเพลงให้เด็กๆเลือกนะคะฟังรายการอยู่อยากเลือกเพลงก็เด็กเพื่อนกระต่ายปลูกผักปลูกรักหรือว่าวันนี
1: ้
0: สามเพลงนี้นะคะวันนี้คือทำให้ดีที่สุดเป็นของทุกคนเลยทั้งผู้เด็กผู้ใหญ่และเด็กด้วยนะคะเด็กเพื่อนกระต่ายปลูกผักปลูกรักหรือว่าวันนี้ค่ะ
1: เพลงอะไรดีครับเด็กๆครับ
0: พี่แมวเชิญ
1: พี่แมวเลือกเด็กเพื่อนกระต่ายก่อนนะครับ
0: เด็กเพื่อนกระต่ายเด็กๆฟังเพลงด้วยกันเพลงนี้น่ารักที่สุดเลยนะคะ
1: ครับ
0: อยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: นเด็กๆนะคะชื่อยิ้มแย้มแก้มใสมีเพลงเด็กๆให้ฟังแล้วพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ขอเพลงปลูกผักปลูกรักมานะคะเป็นเพลงโดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ราะว่าอยากจะเอาผักไปให้กระต่ายกินเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีเพลงเด็กเพื่อนกระต่ายไงคะแล้วพ่อพันธุ์ก็เคยคุยกับกระต่ายด้วยนะคือกระต่ายบนดวงจันทร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ตะกอนพาเด็กๆไปนะคะแล้วก็ไปบอกว่ากระต่ายเหงาไหมจ้าได้คุยกันแต่ว่าดวงกระต่ายบนดวงจันทร์เขาก็ไม่ตอบมาแล้วนะคะเพียงแต่เราก็คิดถึงเขานะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเรามีโอ้เราถามแต่ว่าเด็กๆตอบไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่ทันแล้วคร
0: ับ แล้วก็ฟังคำถามอีกทีไหมคะ
1: ใช่เลยแล้วถามเด็กๆว่าถ้าเด็กๆไปซื้อของเล่นมีอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งใช้ใส่ถ่านแล้วจะมีพลังเดินได้อีกชิ้นหนึ่งไม่ต้องใส่ถ่านแต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เด็กๆเขาจะเลือกชิ้นไหนดีที่จะประหยัดที่สุดครับ
0: เด็กๆตอบไม่ได้แล้วนะคะเราจะฟังเพื่อนๆที่ตอบมาก่อนนะคะพี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบว่าผมก็จะซื้อของเล่นแบบใส่ถ่านนะคะเพราะว่าถ้าน้องผมทำเสียผมจะได้ไม่เสียใจมากครับนะคะส่วนพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งนะคะก็ตอบว่าผมจะเลือกสกายพี่สกายก่อนนะ
1: ครับ
0: ผมจะเลือกของเล่นที่มีพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก
1: ็
0: อันนี้เขาตอบอันแรกก่อนนะคะผมจะเลือกแผงโซลาร์เซลล์
1: คร
0: ับ เพราะว่าถ้ามีแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ตอนไม่มีแดดก็จะดีมากครับแต่ถ้าไม่มีแบตก็ไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าเขาเคยทำของเล่นรถของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว

0: ประกอบเองด้วยนะในคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันหมุนตอนที่ผมถืออยู่นะครับแต่ผมวางอยู่กับพื้นมันก็ไม่ค่อยไม่หมุนทั้งๆที่แดดเท่ากันทั้งบนมือถือและบนพื้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงเสียดทานหรือว่าผมจะต้องลองแก้ไขให้ได
1: ้
0: พี่แมวรู้ไหมคะ
1: น่าจะเกี่ยวกับแรงเสียดทานเนี่ยแหละเรื่องล้อเรื่องอะไรเนี่ยพี่สกายต้องแก้ไขตรงนี้เลยเนาะ
0: เนอะหรือไม่ทำไมถามคุณครูที่ค่ายวิทยาศาสตร์
1: เนาะ
0: นะคะประพันธ์ก็อยากรู้นะเนี่ย
1: ใช่พี่แมวก็อยากรู้เหมือนกัน
0: เอาละค่ะขอบคุณที่ตอบมาแล้วก็มีขอเพลงเด็กกลางร่มรับทราบค่ะน้องคลาร์กฉายานอนดินก็ตอบว่าผมจะเลือกของเล่นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
1: เ
0: พราะว่าประหยัดเงินกว่าเพราะถ้าซื้อถ่านเนี่ยพอถ่านหมดก็ต้องซื้อใหม
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะวางตากแดดไว้ก็จะมีพลังงานแล้วครับแล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปตอบว่าของเล่นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเพราะไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อถ่านประหยัดค่าไฟไม่ต้องซื้อถ่านนะคะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าเลือกของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเพราะที่บ้านก็มีโซลาร์เซลล์นะคะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยค่ะนะดีเขาเห็นของจริงนะคะแล้วก็ลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็จะตอบว่าเลือกของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์ดีกว่าเพราะกลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนหาพี่แมวแล้วค่ะ
1: ก็ต้องเรียกแบบโซลาร์เซลล์นะครับ
0: เพราะอะไรคะ
1: ก็แต่มันก็จะเปลืองเดี๋ยวทานหมดต้องซื้อใหม่อีกแล้ว
0: เราก็คิดเหมือนกันแต่จริงๆบางทีของเล่นพลังงานโซลาร์เซลล์อาจจะแพงกว่
1: า
0: หน่อยนึงแต่ในระยะยาวเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเสียตังค์ค่าถ่านนะเด็กๆคะ
1: แล้วไม่เพิ่มขยะด้วย
0: ใช่เนี่ยมีข้อดีนะเขาบอกว่าถ้าใช้ถ่านก็มีข้อดีนะเพราะใช้ได้ทุกวันกลางวันกลางคืนนะ
1: ค
0: ะแล้วพลังงานมันจะสม่ำเสม
1: อ
0: ข้อเสียคือต้องใช้จ่ายซื้อถ่านใหม่ตลอดเลยแล้วก็มันก็ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมถ่านหมดก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วถ่านเก่าล่ะโอ้โหนั่นคือแบบ
1: เ
0: ป็นขยะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเลยนะคะเน
1: า
0: ะถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะประหยัดแล้วก็เป็นพลังงานทดแทนที่ดีนอกจากพระอาทิตย์แล้วก็จะเป็นแดดเป็นลมแล้วก็น้ำอีกเด็กๆคะลองศึกษาดูนะคะเราจะได้ช่วยโลกเราไม่ให้มันร้อนเพราะมันมีปัญหาแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณเด็กๆนะคะรางวัล
1: ระด
0: ิ
1: ่งมาดูเล
0: ่รางวัลมาแล้วหมดเวลาพอดีเลยวันนี้เด็กๆน่ารักมากแล้วก็รู้เรื่องกันนะว่า
1: ใช่เลย
0: ต้องเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ดีใจจังเลยนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางคนบอกใส่ถ่านสินะคะ
1: ง่ายดีเนาะ
0: มันก็แต่มันเปลืองตังนะถ่านเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะแผง100กว่าบาทนะ
1: โอ
0: ้โอ้เนาะแล้วก็ใช้ได้ปิ้งเดียวเองแต่แสงอาทิตย์เนี่ยพอผ่านไปชาร์จไฟทุกวันเลยพอผ่านคุยยาวแล้วหมดเวลาแล้วเด็กๆ
1: ค
0: ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะเรา5วันเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นค่ะชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
14: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

0: การวิจัยและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยโดยทั้งสองหน่วยงานก็จะมุ่งสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้พร้อมพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจครอบครัวการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งของครอบครัวทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศในระดับสากลพร้อมเดินหน้าจัดทำกรณีศึกษางานวิจัยเชิงลึกตลอดจนส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำธุรกิจครอบครัวยุคใหม่และผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจครอบครัวในระดับประเทศและต่างประเทศซึ่งศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานโดยระบุว่าความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังทางวิชาการและประสบการณ์จากภาคธุรกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาธุรกิจครอบครัวไทยให้เติบโตและส่งต่อกิจการได้อย่างมั่นคงโดยทางจุฬาก็จะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรงานวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้าน Family Business และ Family Wealth Managementควบคู่กับการสร้างผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและท่านก็ยังเป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับท่านก็ได้กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือและยังได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อWho will lead Thailand's family business tomorrow? สร้างคนยกระดับความรู้สู่อนาคตธุรกิจครอบครัวไทยซึ่งอาจารย์กิติพงศ์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะครับว่าธุรกิจครอบครัวนั้นถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นการผสานจุดแข็งระหว่างภาคตลาดทุนและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจครอบครัวไทยรวมถึงทรัพยากรทางวิชาการของทั้งสององค์กรที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนเป็นการตอกย้ำบทบาทของการเป็น The Trust Gateway to Inclusive Opportunities เส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคนภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีเป็นระยะเวลา5ปีนี้ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ร่วมกันเสริมศักยภาพธุรกิจครอบครัวไทยทั้งด้านการพัฒนาทายาทและผู้บริหารการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลตลอดจนการวางรากฐานการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวมถึงภูมิภาค CLMV คือกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและเติบโตของธุรกิจครอบครัวไทยเสริมแรงสนับสนุนให้ธุรกิจครอบครัวไทยนั้นสามารถเติบโตและสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: การกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
1: แต่ไม่ปล่อยผ่านงัดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกกว่าร้อยปีที่เวทีนางงามกัมพูชาขอโทษเคลมภาพชุดไทยสมัยร.5เป็นของตัวเองพรรคประชาชนพ่ายสนามอบจ.นนท์ชี้คะแนนนิยมไม่ลดแต่คนใช้สิทธิ์น้อยจ่อแก้เกมสนามใหญ่สักฟอกตอกย้ำปมหัวสว.เอกนิติส่งสัญญาณลดภาษีสรรพสามิต B20 E20 มั่นใจต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ช่วยค่าครองชีพได้ญี่ปุ่นเตือนภัยสูงสุดไต้ฝุ่นตู้เจวียนน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มยกเลิกเที่ยวบินรถไฟห่วงกระทบเอเชียนเกม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
3: ดิฉันวันวิสาธินวัตรค่ะ
2: หลายเรื่องนะครับที่ผ่านมาที่ไทยและกัมพูชาตกลงกันไม่ได้นะครับล่าสุดที่เราไปเจอกันในเวทีอังคลอสก็ไม่ค่อยจะคุยกันรู้เรื่องเท่าไหร่ครับล่าสุดแม้กระทั่งเวทีนางงามก็ยังมีประเด็นนะครับเรื่องการที่ทีมจัดทีมประกวดของกัมพูชาเขาฉายภาพผู้หญิงใส่ชุดโบราณแล้วก็พยายามจะสื่อว่าเคลมว่าชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดของกัมพูชา
3: ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องอธิบายกันในวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นไม่ใช่การมาถกเถียงกันว่านั่นเป็นชุดของใครไทยหรือว่ากัมพูชาแต่คำถามก็คือภาพนี้เป็นภาพของใครแท้ที่จริงแล้วภาพนี้คือภาพของหญิงชาวกำแพงเพชร7คนค่ะแล้วถ่ายเอาไว้เมื่อ120ปีก่อนในสมัยรัชกาลที่5นะคะโดยไทยมีหลักฐานชัดเป็นฟิล์มกระจกแล้วเราก็มีภาพต้นฉบับและเป็นภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกด้วยภาพจริงมีลายน้ำของกรมศิลปากรด้วยแต่ว่าถูกลบออกไปค่ะการประกวด Miss Universe Cambodia 2026ในรอบ Preliminary เมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาฉายภาพการแต่งกายในอดีตบนจอ LED ค่ะซึ่งพิธีกรบรรยายว่าอ้างว่านั่นคือชุดของกัมพูชาและวัฒนธรรมเขมรโบราณภาพที่ถูกฉายบนเวทีมีหลายภาพด้วยกันแต่ภาพที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงคือภาพของผู้หญิง7คนที่นั่งรวมกลุ่มกันภาพนี้ค่ะทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนำภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติมาจัดแสดงต่อ

0: ื่อมวลชนเป็นภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชร7คนสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งโจงกระเบนและตัดผมทรงดอกกระทุ่มถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449หรือ120ปีก่อนค่ะแล้วบอกว่าภาพต้นฉบับมีลายน้ำของกรมศิลปากรประทับอยู่แต่ภาพที่เวทีกองประกวดกัมพูชาใช้มีการลบลายน้ำตรากรมศิลปากรออกและไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งประเด็นนี้ยังไม่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้ลบหรือแก้ไขลายน้ำยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
1: ภาพนี้ครับได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560นะครับกรมศิลปากรเคยนำมาเผยแพร่ในเพจกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรครับในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่นางสาวซาบิดาไทยเศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับบอกว่าการกระทำครั้งนี้บ่งชี้ว่าผู้จัดการประกวดมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้สาธารณะเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาอย่างแท้จริงจึงเรียกร้องให้กองประกวดยุติการดำเนินการดังกล่าวครับโดยจะเร่งส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดในหนังสือเนี่ยระบุกรอบเวลาให้ดำเนินการแก้ไขและขอโทษนะครับถ้าไม่ดำเนินการกระทรวงวัฒนธรรมจะเอาผิดตามกฎหมายต่อไปครับนางสาวซาบิดาย้ำนะครับไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐจึงเลือกใช้วิธีทางการทูตตักเตือนไปยังภาคเอกชนที่จัดการประกวดครับ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
0: ยังมีหลักฐานที่ยืนยันว่าภาพนี้เป็นภาพของไทยค่ะโดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าภาพนี้ถูกเก็บเอาไว้ในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3นะคะเป็นภาพที่ถ่ายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆและทำให้เห็นการแต่งกายที่หลากหลายค่ะจึงมั่นใจว่าภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรเป็นของไทยเนื่องจากอยู่ในกล่องที่ราชสำนักจัดเก็บวันนี้กรมศิลปากรยืนยันภาพหญิงสาวชาวกำแพงเพชรภาพนี้ภาพเดียวนะคะที่ถ่ายนั่งรวมกลุ่มกัน2แถวบนล่างเนี่ยค่ะส่วนภาพที่มีลักษณะเป็นการอัดขยายภาพต้นฉบับเกิดจากการคัดลอกจากฟิล์มเพราะฉะนั้นจะมีช่างภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจัดส่งมาถวายและบรรจุเอาไว้ในอัลบั้มซึ่งในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่6รวบรวมไว้และพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจัดทำเป็นโฟโต้แกลเลอรี่ยอมรับหลายภาพก็ยังระบุที่มาได้ค่อนข้างยากค่ะเนื่องจากไม่มีรายละเอียดปรากฏเอาไว
1: ้ดูอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพที่ถูกฉายบนเวทีนะครับเป็นภาพหญิง7คนนุ่งโจงในท่ายืนครับเพจอาเซียนมองไทยเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าภาพนี้คล้ายภาพที่ปรากฏในหนังสือผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์โดยบรรยายภาพเอาไว้ว่าการแต่งกายตามปกติของสตรีฝ่ายในครับกรมศิลปากรไม่ได้ยืนยันที่มาของภาพนี้นะครับโดยระบุว่าจะเร่งตรวจสอบภาพทั้งหมดที่ถูกนำไปแสดงบนเวทีต่อไปครับ
0: ในกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะเรามีวิถีชีวิตมีประเพณีบางอย่างที่มีความใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกันหรือว่าบางครั้งอาจจะเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมเป็นแบบนั้นนะคะแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการแอบอ้างหรือเคลมวัฒนธรรมไทยหรือไม่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอธิบายโดยมองว่าถ้าลองมองให้ลึกลงไปถึงบริบททางประวัติศาสตร์และการเมืองเบื้องหลังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของชุดไทยหรืออาหารเท่านั้นแต่มองว่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อสร้างกระแสชาตินิยมภายในประเทศเท่านั้นนะคะแล้วก็เตือนในสังคมไทยให้เฝ้าระวังจะตกเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ค่ะ

0: ก็ตราบใดที่เขาไม่เอาไปสู่เวทีระหว่างประเทศก็ลองให้เขมรเสนอสิครับเนี่ยชุดที่อยู่ในรายการประกวดเนี่ยมันคือชุดเขมรไม่ใช่ชุดไทยนะฮะอันนั้นแหละฮะมันถึงจะเป็นประเด็นแต่ตราบใดที่เขาต้องการสื่อกับคนข้างในบ้านเขาก็โกหกพวกลมไปฮะก็ช่างของก็เรื่องของเขาเพราะว่าคุณมันของเทียมของไม่แท้อยู่แล้วแล้วเราจะไปดิ้นไปปะทะทำไมล่ะครับเพราะถ้าเราไปดิ้นเราไปปะทะมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไปสร้างกระแสนิยมในบ้านเขานะ
1: นายทรงฤทธิ์วิเคราะห์บอกว่ากัมพูชาเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามนานถึง432ปีทำให้มีอารยธรรมและวัฒนธรรมร่วมกันก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสต่ออีก90ปีก็รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแทนที่แล้วก็ตามมาด้วยสงครามยุคเขมรแดงค่ะจนรากเหง้าวัฒนธรรมเดิมสูญหายไปเกือบทั้งหมดและคาดว่ากัมพูชาต้องการจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่จึงพยายามหาจุดยึดเหนี่ยวที่ง่ายที่สุดประกอบกับอิทธิพลของสื่อไทยอย่างละครบุพเพสันนิวาสที่เคยโด่งดังผ่านสถานีโทรทัศน์กัมพูชาก็ทำให้ชาวกัมพูชาหันมาแต่งชุดไทยถ่ายรูปและพยายามอ้างว่านั่นเป็นวัฒนธรรมของตัวเองโดยเชื่อว่าการสร้างกระแสวัฒนธรรมถูกทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือปลุกกระแสชาตินิยมและสืบทอดอำนาจทางการเมืองภายในประเทศเท่านั้นค่ะ
2: เจอรอยร้าวแล้วนะครับสำหรับท่อส่งน้ำมันที่น้ำมันรั่วออกมาครับใช้เลื่อยลมตัดสลิปหรือปลอกที่หุ้มอยู่นะครับปรากฏว่าเจอข้างในเจอแผลเนี่ยความยาว6เซนกับอีก6มิลครับลึกลงไปตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่มการตรวจสอบนะครับเปิดหน้าดินในรัศมี30เมตรครับเพื่อจะดูว่ามีรอยรั่วจุดอื่นๆอีกไหมขณะเดียวกันครับก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำที่อยู่รอบๆ บริเวณ10จุดนะครับเพื่อหาสารปนเปื้อนเจ้าหน้าที่จากบริษัทท่อส่งน้ำมันครับเก็บตัวอย่างน้ำภายในท่อระบายน้ำประมาณ10จุดโดยรอบบริเวณนะครับที่พบท่อส่งน้ำมันมีรอยร้าวใต้ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3ครับเพื่อนำตัวอย่างน้ำส่งตรวจพิสูจน์ค่าความปนเปื้อนว่ายังมีน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริเวณนี้หรือไม่ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดครับนำเครื่องจักรขนาดเล็กนะครับไปเปิดผิวดินเพิ่มเติมตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในรัศมี30เมตรรอบจุดที่พบน้ำมันรั่วไหลหลังจากเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จนะครับในการใช้เลื่อยลมตัดสลีปหรือปลอกเหล็กหุ้มท่อส่งน้ำมันออกครับตอนนี้เนี่ยเห็นรอยร้าวที่อยู่ด้านในชัดเจนความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกลงไป7มิลลิเมตรครับไทย PBS สอบถามไปยังเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าบริษัทบางจากได้เสนอแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นก็คือจะใช้วัสดุแรปหรือห่อหุ้มบริเวณที่เจอรอยร้าวหยุดการรั่วซึมก่อนหลังจากนั้นครับก็จะอัดอากาศเข้าไปเพื่อไล่น้ำมันค้างท่อออกมาโดยระหว่างนั้นจะมีการควบคุมแรงดันนะครับไม่ให้รอยร้าวมันปริหรือแยกตัวเพิ่มขึ้นพอไล่น้ำมันค้างท่อออกเรียบร้อยแล้วก็จะทำการตัดท่อช่วงที่มีรอยร้าวออกครับความยาวประมาณ12เมตรเพื่อเปลี่ยนท่อใหม่เข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็จะมีการทดสอบความสมบูรณ์รอยเชื่อมของท่อเก่าและท่อใหม่อีก 3-4 ขั้นตอนจนกว่าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยครับส่วนการทดสอบสภาพท่อตลอดแนวขนส่งยาวทั้งสิ้น32กิโลเมตรจะใช้กระสวยอัจฉริยะครับทำการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการขนส่งน้ำมันให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับ
3: ท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็สั่งการเลยว่าทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือในเรื่องของแดชบอร์ดกับในเรื่องของระบบแพลตฟอร์มเนี่ยในการดีเทคน้ำมันด้วยคืออีกหน่อยแล้วอาจจะต้องเชื่อมข้อมูลกันระหว่างของกรมแล้วก็ในส่วนของโรงกลั่นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราดูเฉพาะรถกับเรือถูกไหม
4: ฮะ
3: แต่ท่อเราก็ต้องเพิ่มไปด้วยทั้งนั้นรัฐมนตรีเอกนัทก็สั่งเลยว่าต่อไปนี้ต้องทำท่อด้วยก็ต้องดูด้วยมอนิเตอร์คู่กันไปเลยว่าต่อไปนี้กรมอาจจะเห็นได้มากกว่าทางตัวบริษัทก็ได้ก็คือจะมีมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ในท่อการขนส่งน้ำมันด้วยซึ่งอันนี้ท่านรัฐมนตรีสั่งการไว้เรียบร้อยแล้ว
2: พรุ่งนี้ครับบริษัทเอกชนจะเข้าเสนอแผนซ่อมแซมกับกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานนะครับทางกรมจะมีการออกคำสั่งเพื่อให้บริษัทดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดครับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เจอรอยร้าวเมื่อสักครู่นะครับ ประมาณ1สัปดาห์ครับ
1: การเมืองท้องถิ่นมีความสลับซับซ้อนไม่น้อยไปกว่าการเมืองระดับชาติหรือว่าการเมืองภาพใหญ่เลยนะคะคำอธิบายนี้น่าจะใช้ได้ดีกับสนามการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแม้ว่าพรรคประชาชนจะมีส.ส.นนทบุรีถึง8เขตใน2สมัยด้วยกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ายสีส้มกลับไม่ประสบความสำเร็จสำหรับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะตั้งแต่การลงสมัครในนามคณะก้าวหน้าลากยาวมาจนถึงการเป็นพรรคประชาชน3ครั้งแล้วค่ะปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความคาดหวังของชาวจังหวัดนนทบุรีบางส่วนที่ต้องการจะให้นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่เข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะชาวนนทบุรีบางส่วนมองว่าปัจจัยที่ทำให้นายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงชนะการเลือกตั้งเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาและนโยบายต่อยอดงานเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีค่ะ
4: แล้วก็อยากให้ประสานต่อนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ถนนอะไรด้วยนะคะที่บางที่เนี่ยมันยังขรุขระอยู่อะไรอย่างนี้อยากจะให้มันเรียบไปเลยนะคะแล้วก็ท่อระบายน้ำด้วยนะคะ
5: คุณป้าว่าเพราะอะไรคนนนเขาถึงเลือกผึ้งหลวงอะค
4: ่ะเพราะว่าเห็นผลงานด้วยค่ะนะคะเห็นผลงานเห็นการทำงานด้วย
5: เราอยากให้นายกอบจ.คนใหม่ช่วยอะไรบ้างคะป้า
6: ค้าขายค่ะ
5: เรื่องค้าขายเพราะว่าอะไรอะคะ
6: มันเงียบค่ะอยากให้กระตุ้นหน่อย
5: กระตุ้นเศรษฐกิจมันเงียบมาตั้งแต่ช่วงไหน
6: โอ้โหมันดามากแล้วนะคะเนี่ยเป็นปีแล้วมั้ง
2: การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีรอบนี้ครับเป็นอีกสนามนะครับที่คนให้ความสนใจมากเพราะเป็นการแข่งขันระหว่างฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมแล้วก็พรรคการเมืองระดับชาติอย่างพรรคประชาชนครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครับนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงได้คะแนนไป 193,653 คะแนนครับขณะที่นายเดชชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้ไป 138,274 คะแนนห่างกันถึง 55,379 คะแนนก็ถือว่าห่างกันเยอะนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดครับ 1,700,000 คนแต่มีผู้มาใช้สิทธิ์แค่ 370,000 คนคิดเป็น 35% เท่านั้นครับบัตรดี 340,000 ใบบัตรเสีย 5,296 ใบครับมีบัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 24,685 ใบสำหรับนายนฤพลครับเป็นหลานชายของอดีตนายกธงชัยแม้ที่ผ่านมาไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผึ้งหลวงครับให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเวลาอันจำกัดแนวทางสำคัญที่ใช้ครับก็คือการโปรโมตการสานงานต่อนโยบายเดิมที่อดีตนายกธงชัยเคยทำเอาไว้แล้วก็เสนอแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพิ่มเติมด้วยครับส่วนปัจจัยที่ทำให้นายนฤพลชนะการเลือกตั้งและสาเหตุที่พรรคประชาชนยังไม่ประสบความสำเร็จในการเมืองท้องถิ่นครับแม้จะมีส.ส.นนท์เนี่ยยกจังหวัดนะครับ8เขตได้ทั้งจังหวัด2สมัยรองศาสตราจารย์อัวลานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับวิเคราะห์ว่ากลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยยังสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้ผ่านการประสานงานการผนึกกำลังของเครือข่ายบ้านใหญ่ในหลายระดับครับเพื่อต่อสู้กับพรรคประชาชนซึ่งโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับเครือข่ายอำนาจและความสัมพันธ์นะครับจุดอ่อนและสิ่งที่พรรคประชาชนขาดก็คือการทำงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับการเมืองท้องถิ่นต้องอาศัยการสะสมความคุ้นเคยความไว้วางใจและการพบปะเห็นหน้ากับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถนำหลักคิดแบบการเมืองระดับชาติมาใช้กับการเมืองการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ครับ
7: ถ้าเราดูผลการเลือกตั้ง3ครั้งเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยนะครับยังทำงานการเมืองท้องถิ่นไม่ดีพอคือต้องเข้าใจพรรคประชาชนเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีนโยบายเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแต่เขาจะไม่เคยทำงานการเมืองท้องถิ่นแบบต่อเนื่องครับเขามีแค่นโยบายมีแค่ความฝันแต่ก็ไม่ค่อยลงมือทำเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันต้องทำอย่างต่อเนื่องมันต้องอาศัยความไม่เนื้อเชื่อใจมันต้องอาศัยทุนทางสังคมซึ่งส่วนเนี้ยพรรคส้มมันไม่เคยมีไง
2: นอกจากโอลานนอกจากอาจารย์โอลานนะครับนักวิเคราะห์ท่านอื่นก็มองตรงกันครับเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์ที่รอบนี้มาไม่เยอะอาจจะมาจากความเบื่อหน่ายข้อจำกัดด้านเวลาฝนตกอากาศไม่ดีไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนเลือกตั้งใหญ่ไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตครับก็เลยไม่มีปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้คนตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิ์นะครับอีกปัจจัยก็คือระยะห่างของอบจ.กับประชาชนครับซึ่งอบจ.เนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับเน้นงานประสานเชิงโครงสร้างต่างจากเทศบาลหรืออบต.ครับที่ทำให้คนรู้สึกว่าอบจ.ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันน้อยกว่าครับ
1: มาย้อนดูผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีย้อนหลังนะคะปี2563ตอนนั้นพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 190,000 คะแนนส่วนคู่แข่งคือนายไพบูลย์กิจวรวุฒิจากคณะก้าวหน้าตามมาด้วยคะแนน 130,000 คะแนนทิ้งห่างกันอยู่ประมาณ 58,000 คะแนนต่อมาค่ะผลการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วปี68พันตำรวจเอกธงชัยตอนนั้นได้ 210,000 คะแนนก็ทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคประชาชน 64,000 กว่าคะแนนสรุปผลการเลือกตั้งทั้ง3ครั้งกำลังบ่งชี้ว่าฐานอำนาจของกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยค่ะก็น่าจะยังเป็นฐานที่มั่นสำคัญสำหรับพื้นที่นี้แล้วการเลือกตั้งทั้ง3ครั้งมีคะแนนนำผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าและพรรคประชาชนอยู่ประมาณ 55,000 ถึง 64,000 คะแนนทีนี้ลองปัดไปดูอีกสนามหนึ่งที่อาจจะฉายภาพเครือข่ายบ้านใหญ่ที่ชนะพรรคประชาชนพรรคสีส้มได้ก็คือการเลือกตั้งอบจ.ปราจีนบุรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังจากนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งถูกยิงเสียชีวิตและต่อมาก็ทำให้นางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนหรือสจ.จอยภรรยาของสจ.โต้งตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ปราจีนบุรีลงแข่งกับนายจำรูนสวยดีจากฝั่งของพรรคประชาชนแต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าเครือข่ายบ้านใหญ่ก็ยังคงรักษาฐานที่มั่นรักษาฐานคะแนนเสียงเดิมเอาไว้ได้ค่ะและทำให้สจ.จอยชนะการเลือกตั้งนะคะตอนนั้นได้คะแนนทิ้งห่างผู้สมัครจากฝั่งของพรรคประชาชนไปถึง 65,000 คะแนนค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคสีส้มคะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคประชาชนพ่ายแพ้การเลือกตั้งในสนามการเมืองท้องถิ่นนะคะการเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีทั้งที่เคยกวาดส.ส.แบบยกจังหวัดที่ผ่านมาพรรคประชาชนนั้นทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มข้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีหัวสว.หรือว่ากรณีการเตรียมยื่นซักฟอกรัฐบาลนะคะแต่ก็ถูกจับตาเหมือนกันว่าเวลานี้กระแสของพรรคกำลังเปลี่ยนไปหรือไม่คุณเจษดาคุยกันต่อเรื่องนี้กับคุณประจักษ์มะวงศาบรรณาธิการอาวุโสค่ะ
2: คุณประจักษ์ครับฝ่ายค้านมีทั้งการอภิปรายเรื่องหัวเลือกสว.จ่ออภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ไปแพ้เลือกตั้งนายกอบจที่นนทบุรีไม่มีเรตติ้งเลยเหรอฮะ
8: จริงๆแล้วเลือกนายกอบจที่นนทบุรีนะคือมองในเชิงบวก
2: ครับ
8: คือทั้งสองฝ่ายที่สู้กันเนี่ยสู้กันในเรื่องของนโยบายไม่ได้สู้กันที่เรื่องของการกล่าวหาหรือเรื่องที่ไปเกทับบับแหลก
2: ครับ
8: เสียงร้องเรียนเรื่องของการทุจริตเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่าคนก็ชื่นชมว่าทั้งทีมผึ้งหลวงและก็ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเนี่ยสู้กันในเชิงของนโยบาย
2: ครับ
8: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับกันก็คือว่าการเลือกในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากการเลือกระดับชาติอย่างที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็มีคอนเนคชั่นที่สามารถรวบรวมประสานกับกลุ่มการเมืองในจังหวัดนนทบุรีบ้านใหญ่หลังต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรของทางกลุ่มผึ้งหลวงไม่ว่าจะเป็นรัตนเสถียรไม่ว่าจะเป็นเดชาธนกุลหรือแม้แต่บรรดาศักดิ์ซึ่งก็เลื่อนแล้วแต่เป็นตระกูลที่คุมการเมืองท้องถิ่นและถือว่ามีบทบาทสำคัญทั้งในระดับเทศบาลทั้งระดับเทศบาลตำบลเทศบาลอำเภอหรือแม้แต่การคุมเสียงในพื้นที่เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดการรับมือกับการแข่งขันในลักษณะนี
2: ้
8: ภาคประชาชนก็เสียเปรียบตรงที่ว่านี่มันเป็นการเลือก นายกอบจที่ปัจจุบันทันด่วนแล้วเขาไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ขยับในพื้นที่มาก่อนก็จะอยู่ในฐานะเสียเปรียบขณะที่ทางพึ่งหลวงเองนโยบายในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาแล้วเผอิญว่าพรรคประชาชนก็ไปเน้นเรื่องนโยบายในเชิงของการศึกษาในเชิงสาธารณสุขมันก็เลยชนกันพอชนกันปั๊บเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ทางค่ายพึ่งหลวงเขาทำมาโดยตลอด

0: อนเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยถือได้ว่าได้รับการยอมรับมาก
1: มีผลงานอยู่แล้ว
0: ใช่ก็เลยทำให้ทางค่ายของภาคประชาชนเนี่ยอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและยิ่งฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วมันก็เลยทำให้เป้าที่ทางภาคประชาชนเขาอุตส่าห์ใช้คอนวอย8สายเนี่ยนะเอาระดับแกนนำตั้งแต่สมัยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มสำหรับการขับเคลื่อนเนี่ยส้มไปทั้งจังหวัดแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะฝ่าเรื่องความผูกพันในระดับท้องถิ่นได
1: ้
0: แล้วพอดีฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยที่จังหวัดนนทบุรีก็เลยแพ้ขาดนะฮะ
1: ครับแต่ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งใหญ่เราเห็นกระแสของสสพรรคประชาชนที่นนทบุรีจากเลือกตั้งใหญ่วันนั้นมันผ่านมาไม่กี่เดือนเองนะครับกระแสมันไม่ส่งกันเลยเหรอ
0: คืออย่างที่ทราบนะก็คือในระดับเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยพรรคประชาชนเขาพยายามมาตั้งแต่สมัยคณะก้าวหน้า
1: ครับ
0: ตั้งแต่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับแกนำยุคแรกของพรรคอนาคตใหม่ที่โดนสอยอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปตั้งกลุ่มคณะก้าวหน้าแล้วก็ไปขับเคลื่อนไปรณรงค์ส่งเสริมการเมืองระดับท้องถิ่นไปทำผลงานเอาไว้อย่างเช่นโครงการน้ำประปาดื่มได้ที่อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่คุณทักษิณเนี่ยเคยไปทำเรียลลิตี้โชว
1: ์
0: แก้จนแล้วสุดท้ายโครงการน้ำประปาดื่มได้เนี่ยกลายเป็นโครงการที่รับรางวัล นะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งอบท.ที่โดดเด
1: ่
0: นแต่ว่ามันไม่พ
1: อ
0: แนวทางที่คุณธนาธรพยายามที่จะใช้เนี่ยถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์ถ้าเอาชื่อยุทธศาสตร์สมัยก่อนมาจับเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองเพียงแต่ว่าพอนำมาใช้ในเชิงทางการเมืองระดับแบบนี้มันไม่บรรลุเป้าอย่างที่ควรที่จะเป็นมันก็เลยทำใหแทนที่การเลือกที่จังหวัดนนทบุรีจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เขาคาดหวังนะแล้วตัวเลือกก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว
1: ้
0: ซึ่งไม่ใช่ที่แรกของภาคประชาชนเขาก็พยายามแบบนี้มาหลายจังหวัดแต่สุดท้ายก็ยังแพ้พึ่งได้นายกอบจที่เดียวก็คือจังหวัดลำพูนแต่ว่าลำพูนนี่ก็เป็นทายาทบ้านใหญ่นะไม่ใช่เป็นนักการเมืองโดยทั่วไปหรือหน้าใหม่เข้ามา
1: ประเด็นก็คือจริงๆแล้วอยู่ที่การชูตัวบุคคลด้วยหรือเปล่าตราบใดที่ยังเป็นธนาธรตราบใดที่ยังเป็นเท้งตราบใดที่เป็นชัยธวัฒน์เอาไปบุกสู้กับบ้านใหญ่ในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาผิดทางไหม
0: ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะสามารถที่จะมองปัจจัยเหล่านี้ได
1: ้ครับ
0: คือจะอาศัยตัวบุคคลเข้ามาแล้วใส่ค่ายใส่เสื้อสีส้มแล้วจะเป็นตัวเต็งจ๋าหรือชนะคู่แข่งได้อันนี้มันค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าในต่างจังหวัดปัจจัยหลายอย่างมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับการเลือกในระดับประเทศสิ่งที่ทางพรรคประชาชนจะต้องกลับไปทบทวนเนี่ยผมว่าต้องไปดูตั้งแต่หนึ่งตัวผู้สมัคร
1: ครับ
0: อันนี้พูดถึงระดับท้องถิ่นนะตัวผู้สมัครกระบวนการในการคัดเลือกตัวผู้สมัครวิธีการในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในสนามเลือกตั้งหรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ในการชูในการใช้ในการหาเสียงหรือแม้แต่ระดับหัวหน้าพรรคพูดตรงๆนะ
1: ครับ
0: ระดับผู้นำพรรคเนี่ยตัวของคุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเนี่ยถ้าเทียบความโดดเด่นเทียบกับออร่า
1: ครับ
0: ถ้าเทียบกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมว่ามันยังสู้ไม่ได้ฮะแล้วพรรคประชาชนมันยังมีประเด็นคำถามว่าตกลงเป็นพรรคของประชาชนจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือยังเป็นพรรคการเมืองที่มีเจ้าข้อเจ้าของ
1: ม
0: ีผู้นำทางจิตวิญญาณไม่ได้แตกจากพรรคการเมืองอื่นมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่นับวันเนี่ยพรรคประชาชนจะต้องตอบคำถามเหล่านี
1: ้
0: และจะต้องเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ได
1: ้
0: ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้โดยเร็วเนี่ยผมว่าอันตรายในอนาคตข้างหน้านะอย่าว่าแต่สนามเลือกตั้งระดับชาติเลยระดับท้องถิ่นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วมันอาจจะส่งผลถึงการเลือกตั้งในระดับชาติเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาชนได้ส.ส.ลดต่ำลงกว่าครั้งก่อนนะ
1: ครับทีนี้ถ้าเรามองในภาพใหญ่ล่ะกลับมาที่คำถามแรกครับณวันนี้เนี่ยพรรคประชาชนทำอะไรรัฐบาลไม่ได้เลยใช่ไหมเปิดเรื่องหัวสว.ก็เปิดมาแล้วจ่ออภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ในสนามเลือกตั้งก็ยังแพ้อยู่ดี
0: คือมองความตั้งใจของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: มองเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองมองข้ามช็อตไปข้างหน้าผมว่าเขามีวิสัยทัศน
1: ์
0: ที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: คือพรรคประชาชนเองเนี่ยข้อเด่นอย่างหนึ่งก็คือไม่ยอมแพ้พูดง่าย
1: ๆ
0: ทางที่สู้ไปแล้วก็แพ้นี่การเมืองระดับท้องถิ่นนะระดับชาติมันก็แพ้บ้างชนะบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสิ่งที่ทางพรรคประชาชนถ้าให้ผมเดาใจนะนับจากนี้ไปการขับเคลื่อนเขา

0: จะต้องมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นแล้วต้องละเอียดรอบคอบ
1: ครับ
0: แล้วต้องตอบโจทย์ถอดรหัสในหลายเรื่องผมก็จะว่าสิ่งที่พรรคประชาชนกำลังเตรียมอยู่นับจากนี้ไปเรื่องของการแก้มือก็คือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่ายังไงจะยื่นแน่ๆเรื่องนี
1: ้
0: แล้วตัวของพรรคประชาชนก็จะทำการบ้านที่หนักขึ้นแล้วก็จะเอาข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาของกกต.ทั้งที่เขาหามาร่วมกับไอลอร่วมกับพันธมิตรเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่ได้นำไปพิจารณารวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเส้นเงินที่ตัวของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดประเด็นเนี่ยผมเข้าใจว่าพรรคประชาชนจะอาศัยข้อมูลจะอาศัยสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกกต.เสียงข้างน้อยแต่พูดแล้วดังกว่ากกต.เสียงข้างมากผมเชื่อว่าเขานำมาใช้ประโยชน์แน่นอนอ
1: ัน
0: นี้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงก็เป็นเวทีที่เขาจะต้องแก้มือให้ได
1: ้
0: สองก็คือเรื่องหัวสวเนี่ยฟังจากที่คุณณัฐพงศ์หัวหน้าเท้งบอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปยื่นปปช.
1: ครับ
0: ก็เขาจะว่าศุกร์นี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงจะไปยื่น
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นการขยับรุกคืบต่อของพรรคประชาชนที่ยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมท้อถอยยังจะเดินหน้าต่อเพราะรู้ว่าประเด็นเรื่องหัวสวเนี่ยมีคนที่ให้การสนับสนุนหมายถึงประชาชนโดยทั่วไป FC หรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองโดยทั่วไปกูรูทางการเมืองส่วนใหญ่ก็อยากจะเห็นเรื่องของการเดินหน้าต่อเพราะมันมีประเด็นค้างคาใจเยอะอย่างที่เราเคยพูดกันไว
1: ้
0: มันมีคำถามปริศนาหลายข
1: ้
0: อและสุดท้ายผมเชื่อว่าเป้าจริงๆของพรรคประชาชนคือการแก้รัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: สิ่งที่พรรคประชาชนมองไปข้างหน้าคือประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญเขาจะต้องสร้างสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปจะเพิ่มการเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่จะเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแม้แต่เรื่องสสร.ถึงแม้ว่ามันจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็มีปมเรื่องคูหาสสร.อะไรต่อมีอะไรใช่ไหมที่มีตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านกับสว.บางส่วนไปเจออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์
0: ก็มีการพูดถึงกันอยู่นี่ยังไม่นับรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเป็นประเด็นใหญ่เป้าหมายของการแก้รัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนมันจะรวมไปถึงเรื่องบทบาทและอำนาจของสว.รวมไปแล้วตั้งถึงองค์กรอิสระอย่างกกต.
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าประเด็นเหล่านี้ถ้าพรรคประชาชนเนี่ยจุดพลุรวบรวมแล้วก็พุ่งเป้าให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะมีเสียงสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: ครับเรตติ้งทางการเมืองก็ว่ากันไปแต่การเมืองหลังจากนี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่เราสนใจและติดตาม
0: เราหวังว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ
2: คดีหัวสว.ถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองเป็นการเอาคืนระหว่าง2ค่ายสีนะคะฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ายสีส้มเองนอกจากแพ้การเลือกตั้งแล้วก็อาจจะยังเผชิญกับการกล่าวหากรณีหัวสว.สีส้มด้วยเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีคำยืนยันมาจากกกต.เรื่องการพิจารณาวินิจฉัยสำนวนหัวสว.สีส้มแต่ล่าสุดก็มีรายงานมาจากกกต.บอกไปเจอพิรุธ3ข้อที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีพร้อมสาระสำคัญในสำนวนที่อาจจะเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลและแผนการรณรงค์สว.ประชาชนนะคะและเป็นไปอย่างที่คุณประจักษ์ว่าเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะการเดินเกมต่อจากนี้ของพรรคประชาชนหัวหน้านัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าจะไปยื่นเอาผิดกับกกต.ต่อปปช.วันศุกร์นี้ส่วนการยื่นซักฟอกจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ค่ะ

0: อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาได้ท่านเองก็ให้ความเห็นแบบนี้แล้วนะก็อยากจะให้ทางประธานรัฐสภานี่ครับยืนยันในหลักการแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าการอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติพฤติกรรมนะครับที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลโดยตรงถึงแม้จะอยู่ในหรืออยู่นอกรัฐบาลชุดนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งหมดครับ
1: นายเทวริศมณีฉายครับเข้ายื่นหนังสือถึงประธานกกต.นะครับขอให้เปิดเผยสำนวนคดีหัวเลือกสว.หลังปรากฏชื่อในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาแม้ว่ากกต.จะเปิดมติเอกฉันท์ยกคำร้องไปแล้วแต่ส่วนตัวไม่แน่ใจครับกับกรณีที่เกิดขึ้นเพราะกกต.เนี่ยไม่เคยเรียกชี้แจงหรือให้ข้อมูลนะครับและหากเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีนายเทวริศเนี่ยยืนยันครับบอกวันนั้นวันที่จัดเลี้ยงที่ห้องประชุมนั้นวันนั้นไม่มีการจัดเลี้ยงเป็นเพียงการเปิดตัวแนะนำตัวแล้วก็พูดคุยเป้าหมายของแต่ละคนครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสว.ปี67และภายในงานก็มีกกต.ร่วมสังเกตการอยู่ด้วยครับ
2: ในยะหนึ่งเนี่ยที่ท่านสว.ท่านพิสิทธิ์เนี่ยถ้าหากว่าดูจากการลงของท่านเนี่ยลงมติของท่านเนี่ยท่านก็จะเป็นกลุ่มเสียงส่วนใหญ่แล้วครับท่านเป็นโฆษกวิบวุฒิด้วยนะครับถ้าหากว่าใช้มาตรฐานเดียวกับท่านเนี่ยผมพูดในเชิงตลกร้ายว่างั้นผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกกกต.ได้4ท่านแบบเดียวกับกลุ่มท่านหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงมาตรฐานเดียวกับพวกท่านได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกระบวนการตามระบบระเบียบตามปกติเนี่ยเรายินดีเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วครับ
3: และจากกรณีคณะสืบสวนและไต่สวนกลางคณะที่26ของกกต.ที่ยังมีสำนวนตกค้างอยู่อีก3สำนวนในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยนะคะก็พบว่ามีการเชื่อมโยงพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอและกลุ่มสว.อิสระกรณีจัดเลี้ยงและแนะนำการเลือกสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีล่าสุดมีรายงานจากกกต.แจ้งบอกว่ามี3ข้อสังเกตจากที่ประชุมวันนั้นนะคะก็คือผู้เข้าร่วมสวมใส่ริสแบนแบ่งเป็น3สีมีภาพการจ่ายเงินของผู้ร่วมประชุมและยังไม่มีการแสดงใบเสร็จค่าใช้จ่ายแต่ภายหลังทราบว่าผู้จัดและผู้จ่ายเงินเป็นบุคคลในสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งมีความใกล้ชิดกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและจากสำนวนก็ยังอ้างถึงพยานบุคคลที่เลื่อนให้การหลายครั้งรวมถึงการเชื่อมโยงตัวบุคคลผ่านแผนรณรงค์เลือกสว.ประชาชนทั้งจากแกนนำกลุ่มคณะก้าวหน้าและแกนนำของพรรคประชาชนโดยตั้งเป้าให้ได้สว70คนเพื่อร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะและหลังประกาศผลไอลอก็ระบุถึงจำนวนสวที่มีจุดยืนเดียวกัน24คนและเมื่อทราบชื่อผู้สอบตกก็พบว่าบางคนเข้าสังกัดพรรคประชาชนและไปลงสมัครรับเลือกตั้งสสปี69ซึ่งอาจจะสะท้อนถึงภาพความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันค่ะ
1: ในความเป็นจริงเป็นแบบนี้ครับคนที่ไม่ไว้ใจสว.ที่เรียกเป็นสว.สายสีส้มก็มีครับขณะที่สว.ชุดปัจจุบันที่ถูกเรียกเป็นสายสีน้ำเงินก็มีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเหมือนกันครับบทบาทของสว.นั้นสำคัญนะครับโดยเฉพาะการโหวตเลือกบุคคลไปนั่งในองค์กรอิสระสว.ชุดปัจจุบันครับเป็นคนเลือกกกต.เข้าไปนั่งในเก้าอี้กกต.3ใน7ของกกต.ปัจจุบันมาจากสว.ชุดนี้ครับสว3คนโหวตไม่ส่งคำร้อง12กรรมการบริหารพรรคในคดีหัวเลือกสว.สว.ชุดปัจจุบันมีสว.ที่ถูกส่งคำร้องไปยังศาลฎีกา26คนยังไม่นับรวม138คนนะครับที่เป็นการถูกยื่นให้ตรวจสอบเป็นการยื่นคำร้องเท่านั้น
3: ผิดกฎหมายทุกรูปแบบยังแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความตั้งใจทำให้ยืนยันได้ว่ารัฐบาลนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องเหล่านี้เด็ดขาดค่ะ
4: ทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีเรเลชั่นชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้ว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพรไมส์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
3: ตามกำหนดการช่วงนี้ก็เดินสายไปต่างประเทศนะคะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สำนักงานใหญ่สหประชาชาติค่ะก่อนที่ช่วงค่ำจะร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมค่ะ

0: ตอนนี้เรายังเจอน้ำมันแพงอยู่นะครับมีหลายเสียงสะท้อนเหมือนกันอยากจะให้ลดราคาน้ำมันมากกว่าการกระตุ้นด้วยคนละค่อนที่กำลังจะเดินหน้าเฟส2นะครับวันนี้ครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยรองนายกเอกนิติก็ยืนยันนะครับเรื่องของการลดภาษีน้ำมันในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ลดแน่ครับเพราะมันจะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ส่งสัญญาณลดภาษีในกลุ่มน้ำมันไบโอทั้งหลายทั้ง B20 E20 นะครับที่อาจจะมีการลดภาษีน้ำมันในกลุ่มนี้แล้วก็อย่างว่าครับไทยช่วยไทยพลัสคนละข้อเนี่ยเข้าครม.แน่ๆกระทรวงการคลังครับเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2พรุ่งนี้นะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังมีแนวคิดปรับลดขนาดวงเงินจากเดือนละ1,000 บาท4เดือนเหลือเดือนละ500 บาทเป็นเวลา2เดือนครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ล้มเหลวนะครับเพราะค่าครองชีพและราคาน้ำมันยังสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ที่รัฐบาลยังเดินหน้าต่ออายุมาตรการนี้เพื่อกระตุ้นความนิยมทางการเมืองครับ
1: เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเสียงกล่นด่าเยอะก็อาจจะต้องมีโครงการอะไรบางอย่างเพื่อออกมา เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความนิยมทางการเมืองแต่ดิฉันก็พูดเลยว่าเป้าหมายนี้ก็ล้มเหลวนะคะดิฉันไม่คิดว่าการแจกเงินเพิ่มอีก500 บาทในเวลา2 เดือนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความนิยมที่กำลังตกต่ำของรัฐบาลในขณะนี้ได้เลยนะคะก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเงินกู้นะคะในรอบนี้200,000 ล้านนะคะต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวประมงนะคะภาคขนส่งนะคะที่เคยมีโครงการมาก่อนหน้านี้ก็สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมดังนั้นต้องขอย้ำรัฐบาลนะคะว่าเงินกู้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะใช้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เอามาใช้ในการกระตุ้นความนิยมของรัฐบาลค่ะ
2: แต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันบอกไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้จริงและยังดูแลผู้ประกอบการรายย่อยได้ด้วยส่วนเรื่องมาตรการดูแลราคาน้ำมันในประเทศรัฐบาลได้ใช้เครื่องมือต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ค่ะทั้งการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและลดค่าการกลั่นจนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่แสดงความชื่นชมเรื่องการจัดการราคาน้ำมันของไทยแต่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทะลุ100 ดอลลาร์สหรัฐและเครื่องมืออื่นๆก็เริ่มจำกัดกระทรวงการคลังจึงกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล B20 และ E20 พร้อมชี้แจงสาเหตุที่ไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันในช่วงที่เริ่มมีวิกฤตตะวันออกกลางเพราะว่าตอนนั้นนะคะพื้นที่ทางการคลังเหลืออยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทถ้าตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันตามแรงกดดันเดี๋ยวจะกลายเป็นการกระทบฐานะทางการคลังและอาจจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันรอบนี้จึงขอขยายเวลาพิจารณาผลการจัดเก็บรายได้รัฐและฐานะทางการคลังในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะเป็นช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณค่ะ
3: เพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ
4: บนเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะใช้ภาษีที่สรรพสามิต
3: ก็อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะ E20 คือใช้เอทานอลผลิตมาจากอ้อยผลิตมาจากมันสำปะหลังผลประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องตกอยู่กับคนไทย
0: กระทรวงการคลังครับรายงานยอดเงินที่รัฐร่วมจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับมากกว่า 94,000 ล้านบาทครับจากกรอบเงินกู้ 160,000 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 163,000 ล้านบาทนะครับส่วนความคืบหน้าโครงการใช้เงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานครับนายกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกันกรองโครงการบอกว่าคณะกรรมการตีกลับโครงการแจกเงินอุดหนุนค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบครัวเรือนนะครับเพื่อให้กระทรวงมหา

0: ไทยยกเลิกแผนดูงานต่างประเทศที่แนบมากับโครงการครับรวมถึงปรับปรุงโครงการให้เชื่อมโยงกับ SME และแรงงานในประเทศตลอดจนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครับแต่จนถึงขณะนี้กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ส่งแผนงานกลับเข้ามาพิจารณานะครับคาดว่าจะเรียกประชุมอีกครั้งสัปดาห์นี้เพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นครับ
1: การพบว่ามีการลักลอบตั้งบ่อนกลางเมืองก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วนะคะแต่ว่ามันจะยิ่งน่าตกใจแบบคูณ2เข้าไปอีกถ้าพิสูจน์ตรวจสอบแล้วไปเจอว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั่นหมายความว่ามันมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะตอนนี้ขยายผลกันอยู่หลังจากมีการบุกไปทลายบ่อนการพนัน2จุดใหญ่ๆกลางเมืองเชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวหาพาดพิงตรวจสอบกันอยู่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ภาคประชาชนออกมาเรียกร้องอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามบ่อนการพนันรวมไปถึงการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะกังวลว่าอาจจะเข้าถึงประชาชนและเยาวชนได้ง่ายค่ะบริเวณชั้น1ของอาคารแห่ง1ในซอยถนนเสริมสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จุดนี้ล่ะค่ะเป็นที่ตั้งของบ่อนการพนันที่รู้จักกันในชื่อบ่อนสันติธรรมเป็นจุดที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจู่โจมจับกุมเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมามีรายงานว่าบ่อนการพนันแห่งนี้เปิดให้เล่นการพนันแบบตลอด24ชั่วโมงแต่ละวันจะมีนักเล่นนักพนันทั้งชายทั้งหญิงวนเวียนผ่านเข้าออกกว่า100คนมีการดูแลบุคคลต่างๆอย่างเข้มงวดหน้าอาคารจะมีกล้องวงจรปิดสามารถดูความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาอีกจุดนึงที่มีการจับกุมไปพร้อมกันนะคะก็คือบริเวณกาดเวียงพิงถนนศรีปิงเมืองในตำบลหายาจุดนี้เจ้าหน้าที่จับกุมนักพนันได้กว่า100คนมีของกลางเป็นเงินสดและชิปมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นการพนันหลากหลายอย่างบริเวณนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาเช่นกันและเป็นจุดที่มีข้อมูลความเชื่อมโยงกับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกดังกล่าวเล่าให้ฟังบอกก่อนหน้านี้บริเวณนี้มีคนผ่านเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนการค้าขายก็คึกคักตามไปด้วยโดยเฉพาะพวกร้านอาหารค่ะแต่หลังจากเจ้าหน้าที่บุกจับบริเวณนี้ก็เงียบเหงาลงไปทันที
0: มีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ปรากฏชื่อสอทอคนหนึ่งนะครับอ้างว่าเป็นผู้จัดหาคนมาทำหน้าที่เป็นคนดูแลบ่อนซึ่งทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับมีหนังสือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันนะครับทีมข่าวครับสอบถามไปยังประธานสภาเทศบาลตำบลฟ้าห้ามได้รับการชี้แจงนะครับบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือจากทางอำเภอและจากการตรวจสอบยังไม่พบบุคคลที่ปรากฏชื่อดังกล่าวแต่อย่างใดครับภาคประชาชนในเชียงใหม่นะครับบอกว่าบ่อนการพนันเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมและเป็นภาพลบของเมืองเชียงใหม่ครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามให้หมดรวมถึงพนันออนไลน์ด้วยครับ
2: สิ่งหนึ่งที่เฮาสังเกตก็คือว่าบ่อนมีคนเล่นฮู้ว่ามันมีที่ไหนที่อย่างตำรวจมาฮู้ทั้งที่พื้นที่หลายพื้นที่มันก็อยู่ในเขตเมืองด้วยซ้ำไปเนาะเราก็เลยมองว่าบางทีถ้าเรามีกฎหมายอยู่ละมีผู้รับผิดชอบเรื่องดูแลเรื่องกฎหมายอยู่ละเราจริงจังสักหน่อยดีบ่เนี่ยคือมันบัดใจว่าพอบ่นจิมหากรรมก่อตื่นมหากรรมหนึ่งเสร็จเรียบร้อยพอผ่านนี้ไปคนลืมไปมันก็ปิกไปอย่างเก่าไว้เนาะ
1: ข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นอกจากบ่อนการพนัน2แห่งที่ถูกจับกุมไปแล้วนะคะยังมีบ่อนการพนันอีกหลายแห่งที่ลักลอบเปิดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและบางส่วนเป็นสถานประกอบการในรูปแบบสถานบันเทิงซึ่งก็เปิดให้เล่นการพนันแฝงอยู่ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลากนะครับน้ำเหนือกำลังไหลลงสู่ภาคกลางครับปีนี้น้ำมาช้าแต่สุดท้ายมานะแล้วก็มาเยอะด้วยตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากปกติเนี่ยเพิ่มเป็น 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสิ่งที่คนปลายน้ำเป็นห่วงก็คืออย่างชาวบางบานครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปสำรวจริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏหลายจุดตลิ่งซุดครับถ้าน้ำมาเยอะมาแรงเนี่ยก็อาจจะสร้างผลกระทบให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านได้ครับตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่9ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตลิ่งซุดเป็นแนวยาวเกือบ100เมตรครับหลังถูกน้ำกัดเซาะจนดินสไลด์หายไปในแม่น้ำนะครับบางจุดแทบมองไม่เห็นแนวตลิ่งเดิมครับ

0: ชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เริ่มมีปัญหาตะลิ่งทรุดเมื่อ2เดือนก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเข้ามาปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่ช่วงนี้ฝนหนักต่อเนื่องทำให้ดินริมตะลิ่งทรุดตัวแล้วก็สไลด์ยิ่งกว่าเดิมครับจุดที่น่ากังวลก็คือบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากตะลิ่งห่างเนี่ยนิดเดียวท่านผู้ชม 5-6 เมตรเท่านั้นชาวบ้านกังวลครับถ้าตะลิ่งทรุดต่อเนื่องอาจลุกลามเข้าใกล้ตัวบ้านจนกระทบกับโครงสร้างของบ้านนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ
1: เนี่ยช่วงฝนตกเนี่ยฝนตกเนี่ยพอตกเยอะๆเข้าน้ำแบบน้ำมันอมพื้นดินมันอมน้ำเรื่อยๆคนนี้มันพอที่เล่ามันชันอยู่แล้วตรงอยู่แล้วแต่นี่พอน้ำก็ลงไปเรื่อยพังไปเรื่อยพังไปเรื่อย
2: อ๋อที่ตลอดที่มันลงนี่คือช่วงฝนตกใหญ่เนี่ยนะ
1: เนี่ยนะฝนตกใหญ่เนี่ยตอนที่แรกๆเลยมันก็ยุบลงไปทีละนิดทีละนิดอ่ะเนี่ยไอ้พื้นเก่าอ่ะนะที่เคยยุบเขาก่อนใช่ป่ะมันก็รู้สึกว่าจะยุบไปประมาณร่วมเมตรน่ะเนี่ยที่ยุบลงไปนะแต่ว่ามันก็ยังไม่นั่นนี่พอมาเรื่องเนี่ยคือของเรามันตรงอยู่ต้อง 6-7 เมตรนะความตรงอ่ะเนาะอันนี้พอดินมันสไลด์อุ้ยพอฝนอมน้ำมันก็แบะความน้ำหนักอ่ะความตรงใช่มั้ยมันไม่ได้อย่างงี้ใช่มั้ยมันไม่ได้ว่าลาดมันตรงงี้พอแล้วมันก็ไปเลย
3: ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันชั่วคราวโดยนำเสาเข็มหรือวัสดุมาติดตั้งเพื่อชะลอการทรุดตัวล่าสุดทางเทศบาลบางบานค่ะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขเนื่องจากบอกว่างบประมาณที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอสำหรับจะเอามาก่อสร้างแนวป้องกันตะลิ่งพังทั้งหมดนะคะเบื้องต้นจะเร่งประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือเฉพาะหน้าหาแนวทางในการหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ตะลิ่งทรุดตัวเพิ่มลดความเสี่ยงลดผลกระทบกับประชาชนค่ะ
0: กรมชลครับแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยานะครับและคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยครับเตรียมรับมือกับน้ำสูงเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาครับทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนครับจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรก็คือจากครึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งท่านผู้ชมเยอะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนครับ
3: วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่ทางเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากงูลปักหลักนะคะวันนี้หลักๆเป็นการจี้ถามเรื่องการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากงูลที่กระทรวงพลังงานเพราะว่ายังไม่เจอรายชื่อของชาวบ้านร่วมการประชุมวันนี้นะคะก็มีการพูดคุยหารือยื่นหนังสือกันทางผู้แทนของกระทรวงพลังงานยอมรับค่ะตอนนี้บอกว่าจะรอให้มีการตั้งอนุกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมาเพื่อศึกษากรณีที่ชาวบ้านกว่า 1,600 ครอบครัวตกหล่นค่ะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลปักหลักเป็นวันที่3หน้ากระทรวงพลังงานวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังต่อสู้กันมายาวนานกว่า30ปีนับตั้งแต่เขื่อนเปิดใช้งานและพบงานวิจัยด้านวิชาการที่ระบุว่าบางส่วนอาจจะไปทำลายระบบนิเวศแม่น้ำมูลปลาในแม่น้ำอพยพไม่ได้ส่งผลให้ชาวบ้านสูญเสียรายได้จากการประมงและวิถีชีวิตดั้งเดิมจำนวน 1,632 ครอบครัวตัวแทนสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลเรียกร้องการเยียวยาจนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่กลับไม่มีรายชื่อตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมนางสมปองเวียงจันทร์นักต่อสู้สิทธิมนุษย์ขออภัยค่ะนักต่อสู้สิทธิชุมชนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลบอกว่าเสนอรายชื่อชาวบ้านร่วมไป9คนแต่ไม่ได้รับเลือกซึ่งบุคคลที่มีชื่อก็ไม่ใช่คนที่เป็นผู้เดือดร้อนตัวจริงแม้ว่าจะเคยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องสิทธิการเยียวยาก็ตามจึงกังวลว่าทั้ง 1,632 ครอบครัวอาจจะไม่ได้รับการเยียวยานะคะดังนั้นทางกลุ่มจึงยื่นจดหมายเรียกร้องต่อนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานอยากให้มีการทบทวนผู้เข้าร่วมการประชุมต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบค่ะ
4: ทำไมเราถึงพยายามที่จะเสนอชื่อใหม่ว่าต้องเป็น4คนที่เราเป็นคนจัดวางไว
5: ้และถามเราเป็นคนตรวจสอบ เราจะมั่นใจยังไงล่ะคุณมีข้อมูลไหมที่คุณตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีข้อมูลเกี่ยวกับเราไหมแม่สมปองมีอาชีพอะไรจับปลาได้วันกี่บาทปลาอะไรบ้างในแม่น้ำมูลปลาหายไปกี่เสน็ตคุณรู้ไหมบารมีรู้ไหมเรื่องนี้น่ะต้องถามบารมีก่อนคนที่เป็นที่ปรึกษาน่ะวันละกี่บาทได้กำไรเท่าไหร่คิดมูลค่าแล้วเสียหายเท่าไหร่คุณมีไหมเราทำงานในภาคประชาชนเราทำงานควบคู่กับงานวิจัยไทยบ้านเราทำงานควบคู่กับดูงานวิจัยของอาจารย์กนกวรรณเพราะว่าเวลาอาจารย์มาศึกษาเราก็เอาขอข้อมูลมาดูมันเกี่ยวกับชีวิตเราเองมันก็เลยถามว่าคนอื่นจะรู้เท่าเราไหม
3: ต่อมาตัวแทนของกระทรวงพลังงานออกมาเชิญนางสมปองเวียงจันทร์และนายบัวลีโพธิวงศ์เข้าร่วมสังเกตการการประชุมนะคะปรากฏว่าผลการประชุมก็เป็นที่น่าพอใจของชาวบ้านนางสมปองเปิดเผยบอกว่านายภัยรัตน์เพชรล้ำผู้อำนวยการกองตรวจราชการกระทรวงพลังงานรับรองรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลของสมัชชาคนจนทั้ง 1,632 ครอบครัวและรับรองผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมาตรวจสอบนะคะเครือข่ายจึงประกาศยุติการชุมนุมค่ะ
0: ยังอยู่กันที่ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับล่าสุดเรื่องของการทำเหมืองโพแทสในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอธาตุพนมนะครับซึ่งเป็น1ใน5จังหวัดที่ผ่านมาภาครัฐเคาะให้เอกชนเข้าไปสำรวจแร่ทำให้ชาวบ้านกังวลครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำรวมถึงพื้นที่การเกษตรครับ
6: ตัวแทนชาวบ้านจากหลายตำบลอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมยื่นหนังสือถึงนายอำเภอเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสหลังคณะกรรมการแร่เห็นชอบตามคำขออัจฉริยบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินของบริษัทไซโนเอสอีประเทศไทยจำกัดในพื้นที่4ตำบลอำเภอธาตุพนมและ3ตำบลอำเภอเรณูนครเหนือที่กว่า 17,000 ไร่เป็นเวลา5ปี
7: ชาวบ้านก็คงไม่ยอมแหละครับเพราะว่าผลกระทบมันเยอะตามที่เรารู้ๆกันนะครับอย่างที่มีการเจาะขุดอยู่ที่โคราชนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างดินเค็มปูปลาอยู่อาศัยไม่ได้ตามลำน้ำลำคลองนะครับความเสียหายมันเยอะครับคือทำการเกษตรไม่ได้ก็ไม่อยากให้ทำครับ
6: พื้นที่การเกษตรเสียหายผิวดินที่เต็มไปด้วยเกลือตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นภาพจำที่ชาวบ้านเหิบตำบลนาขามอำเภอเรณูนครอ้างว่าหากเกิดโครงการเหมืองแร่โพแทสผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คงไม่ต่างกันที่ผ่านมาทุกหมู่บ้านใน3ตำบลของอำเภอเรณูนครมีมติประชาคมร่วมกันไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการสำรวจแร่โพแทส
8: ต่อไปนี่ไรหน้าเขียวๆแบบนี้มันก็จิตตายเบิดเพราะมันเกลือเนาะมันเกลือมันสมมติว่าเขาจ่อมาอะไรมันก็จิตตายบ่มีอย่างต้นไม้มันก็ยังตายก็เลยบ่ต้องการแร่โพแทสนะ
9: แต่ความเจริญล่ะครับความเจริญพอจะมาสั่งโรงงานมีลูกมีหลานเขาไปทำงาน
8: โอ้บ่เอาดอกกินได้มันเบิดไวอันนั้นบ่เอาตรงนั้นนะเพราะความเดือดร้อนมันหลายกว่าความเจริญมันบ่แม่นสิเดือดร้อนเท่านั้นนี่มันเดือดร้อนผลกระทบอ้อมไปหมดหลายกิโลก็เลยบ่ต้องการจ้ะ
10: เราเขาจะยืนหนึ่ง
6: ที่นาระหว่างบ้านเหิบและบ้านดอนยมตำบลนาขามกรมทรัพยากรธรณีเคยเจาะหลุมสำรวจเมื่อปี2567พบแร่โพแทสในระดับความลึก255เมตรและมีความหนากว่า45เมตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามอ้างว่าตอนแรกคิดว่าเป็นโครงการที่ดีจึงให้เจาะสำรวจในที่นาของตนเองเพราะลูกหลานจะได้ทำงานใกล้ชุมชนแต่เมื่อเดินทางไปดูผลกระทบที่บ้านหนองไซกลับพบว่าที่นาปลูกข้าวไม่ขึ้นแหล่งน้ำบ้านเรือนและวัดต่างได้รับผลกระทบจากความเค็มของเกลือเป็นวงกว้าง
11: ผมก็สอบถามทางปลัดผลกระทบในการสร้างเหมืองและก็มีระบบป้องกันยังไงเขาก็ตอบไม่ได้เขาก็อยากชวนเราไปดูงานที่ต่างประเทศแต่ผมว่าผมคงไม่ไปหรอกนะครับอันส่วนหนึ่งเพราะว่าก็สอบถามแล้วก็พูดถึงเรื่องเหมืองลาวที่มีผลกระทบ พี่น้องลาวเพราะว่าคนลาวที่มาอยู่บ้านเราก็มีนะครับก็มีความเชื่อทางที่ว่ามันผลกระทบค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีข

0: อ่าวทางภาคเหนือที่เหมืองพม่าเนี่ยก็เป็นเหมืองจีนเหมือนกันที่ทำให้ระบบปล่อยน้ำเสียลงมานะครับเราก็เลยในไงก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับ
1: ภาคอีสานมีเหมืองแร่โพแทสที่ได้รับประทานบัตร3แห่งคืออำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีส่วนอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครยังไม่มีบริษัทเอกชนยื่นคำขอออกอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ครั้งใหม่ล่าสุดอำเภอเรนูนครและอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมคณะกรรมการแร่มีมติเห็นชอบให้สำรวจแร่โพแทสในพื้นที่เป็นเวลา5ปีบนพื้นที่กว่า 17,000 ไร่ยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงาน
2: เครือข่ายเกษตรกรยังไม่คลายความกังวลเรื่องการผูกขาดพันธุ์พืชนะคะแม้ว่าวันนี้มีคำอธิบายมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันค่ะการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและอนุสัญญา UPOF 1991ต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตของเกษตรกรนะคะโดยเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะเดินหน้าตัดสินใจขณะที่ไบโอไทยบอกว่ารัฐบาลต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้มากกว่านี้หลังพบว่าที่ผ่านมาข้อเท็จจริงที่อธิบายยังไม่ครบถ้วนค่ะหลังจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991และการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542นะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้ปลูกต่อเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้เพาะปลูกในไร่นาของตัวเองโดยไม่ผิดกฎหมายค่ะและไม่ว่าไทยจะเข้าร่วมอนุสัญญาหรือไม่ก็จะต้องไม่กระทบกับการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลัก UPOP 1991จะมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทนโรคทนแล้งและเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาค่ะและยังไม่ได้ข้อสรุปในการเข้าร่วมนะคะโดยเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ
3: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องถกเถียงกันด้วยเหตุผลข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของประเทศและก็เกษตรกรเป็นหลักเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยครับข้อสักถามที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชถ้าเกิดสมมติปลูกอยู่แล้วยกตัวอย่างพืชเลยครับวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างเลยว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ถ้าเราเข้าไปร่วมกับยูพอป
4: กรมการข้าวยืนยันนะครับเกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกโดยไม่มีความผิดครับแต่ห้ามขยายและห้ามขายเมล็ดพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งขอบเขตการคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นครับจะไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนะครับขณะที่มูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยครับออกแถลงการครับบอกว่าคำชี้แจงของกรมการข้าวยังมีความคลาดเคลื่อนและบอกข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไม่มีความผิดครับ
2: ในมาตรา15วรรค2ของ UPOP 1991ระบุเอาไว้บอกว่าเปิดให้แต่ละประเทศอาจออกข้อยกเว้นให้เกษตรกรนำผลผลิตจากพันธุ์คุ้มครองมาปลูกเอาไว้ในที่ของตนได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผลและต้องคุ้มครองผลประโยชน์ของนักปรับปรุงพันธุ์หมายความว่าการมีข้อยกเว้นอาจทำได้น้อยมากและไม่ใช่พืชทุกชนิดจะได้รับข้อยกเว้นนี้เหมือนกันนะคะรวมถึงข้าวโดยรัฐบาลไทยเคยถามยูป๊อปโดยตรงว่าจะให้เกษตรกรรายย่อยเก็บพันธุ์ปลูกต่อโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิ์ได้หรือไม่อันนี้ยูป๊อปตอบกลับบอกว่าก็ต้องพิจารณาขนาดฟาร์มพื้นที่ปลูกและมูลค่าผลผลิตไม่สามารถกำหนดคำว่าเกษตรกรรายย่อยจากขนาดพื้นที่เพียงอย่างเดียวได้แม้แต่การปลูกเพื่อยังชีพก็ยังมีเงื่อนไขแต่ยูป๊อปไม่ได้ระบุว่าจะได้รับการยกเว้นทั้งหมดนะคะแต่ใช้คำว่าอาจถือว่าเข้าเงื่อนไขถ้าหากพบว่าเป็นการขยายพันธุ์เพื่อบริโภคจึงกังวลว่าการแก้กฎหมายนั้นอาจจะทำให้เกษตรกรต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาแพงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตอบข้อสงสัยประชาชนว่าการแก้ไขพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542นั้นทำไปเพื่อประโยชน์ของใครคะ
4: เวลามีกรณีคนหายนะครับเจอยิ่งเร็วยิ่งดีครับลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและลดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมนะครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยกำลังจะมีร่างพรบการติดตามคนหายคนนิรนามและศพนิรนามนะครับกฎหมายฉบับนี้จะเป็นความหวังและช่วยคนได้มากแค่ไหนติดตามกับคุณบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลครับ

0: ากข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงานะคะนับตั้งแต่มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีจำนวนของคนหายคนนิรนามและศพนิรนามอยู่ที่ 4,184 คนบางคนอาจจะโชคดีได้กลับบ้านแต่บางคนเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยนะคะยิ่งหาไม่เจอนานเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงที่จะกลายเป็นศพมากขึ้นหัวใจสำคัญของการตามหาคนหายก็คือจำเป็นต้องทำเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะหากยังไร้ระบบการรองรับตามหาคนหายที่มีประสิทธิภาพมีการคาดการณ์กันจากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าในอนาคตคนหายอาจจะเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะการที่เราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยความเสี่ยงที่จะมีคนหายคนนิรนามและอาจกลายเป็นศพนิรนามก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะปีที่ผ่านมาปัญหาคนหายไม่เคยมีกฎหมายในการรองรับโดยตรงค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต่างคนต่างทำงานของตัวเองรวมทั้งไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกันได้ทำให้การทำงานการติดตามหาคนหายเป็นไปอย่างล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นค่ะกระบวนการการตามหาคนหายคนนิรนามและศพนิรนามเป็นกระบวนการที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เลยนะคะที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมด้วยนะคะตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีหน้าที่ต้องรับแจ้งเรื่องมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและต้องไม่รอให้ครบ24ชั่วโมงด้วยนะคะต้องดำเนินการในทันทีค่ะถัดมาอย่างภาคประชาสังคมเองเราก็จะเห็นบทบาทของศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมประสานงานและประกาศตามหาคนหายอย่างต่อเนื่องทำงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมถ้าสุดท้ายแล้วตามเจอแบบเป็นศพนี่คือตัวแปรสำคัญในการทำหน้าที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลการตรวจสอบศพนิรนามค่ะโดยเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำงานภายใน24ชั่วโมงก็เพื่อคืนคนกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการกลายเป็นศพด้วยค่ะ
1: พี่ชายเนี่ยหายไปตั้งแต่เดือนเมษา
2: ติดต่อสอบถามทุกโรงพยาบาล
1: ศพไร้ญาติอย่างเงี้ยว่ามีไหมมีคนชื่อนี้ไหมนามสกุลนี้ไหมศพไร้ญาติใช้เวลาประมาณ6เดือนมูลนิธิกระจกเงาโทรมาบอกว่าเจอศพแล้วนะคะ
3: วันนั้นอ่ะเป็นวันที่เราดีใจในความเสียใจนะแต่ก็ดีใจมากที่เราได้นำร่างนำศพของพี่ชายเรากลับไปดำเนินตามพิธีกรรมทางศาสนา
4: อุปสรรคใหญ่ๆเนื่องจากว่ากรณีของคนหายเนี่ยเรายังไม่แน่ชัดว่าเป็นกรณีคดีอาญาหรือไม่นะครับการตรวจสอบข้อมูลในหลายเรื่องเนี่ยจำเป็นต้องใช้เลขคดีอาญาหรือมีต้องเขาเรียกว่าต้องมีมูลเหตุที่เป็นคดีอาญาก่อนจึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในหลายเรื่องได้อย่างเช่นข้อมูลการเงินการธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้การขอข้อมูลในกรณีคนหายเนี่ยจะขอข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยอาจจะล่าช้าไม่ได้เร็วเหมือนคดีอาญาแต่เราก็มีการประสานไปนะครับอันนี้คือข้อจำกัดและก็มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องบูรณาการกันในเรื่องนี้นะครับ
0: อุปสรรคที่สำคัญในการทำงานร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือการยกเลิกตัวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการติดตามคนหายปี2564นะคะซึ่งยกเลิกไปตอนช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้คดีคนหายเกิดภาวะสุญญากาศเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในขณะที่ระบบฐานข้อมูลกลางก็ต้องหยุดชะงักลงไปค่ะแต่ล่าสุดเรามีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมกำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะเขามีชื่อว่าร่างพรบติดตามคนหายคนนิรนามและศพนิรนามค่ะ
5: ต้องบอกก่อนว่าตัวระเบียบสำนักนายกไม่มีสภาพบังคับเนาะแต่พรบนี่ก็อาจจะทำให้เห็นภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของเจ้าภาพมีเจ้าภาพที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะมีแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเนาะและภาคประชาสังคมอย่างเช่นมูลนิธิต่างๆในเรื่องของกระบวนการจัดการศพนิรนามภายหลังการชันสูตรที่ศพเหล่านี้ยังพิสูจน์ไม่ได้จะต้องฝังมีกระบวนการวิธีการทำงานยังไง
6: ขณะที่ตำรวจเองเนี่ยก็อาจจะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะที่ได้กลับมาทำฐานข้อมูลคนหายของตัวเองรวบรวมข้อมูลคนหายของตัวเองไว้หรือ

0: กระทั่งกลับมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลนี้ร่วมกันอีกระหว่าง2หน่วยงานซึ่งผมมองว่าท้ายสุดเนี่ยตำรวจจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลเนี่ยแต่มันอยู่ที่ว่าคุณไม่มีคนกลางเลยในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมโยงมาวิเคราะห์มันควรเป็นหน้าที่ของตำรวจที่เวลาโรงพักหนึ่งรับแจ้งคนหายอีกโรงพักหนึ่งไปเจอศพเนี่ยหน่วยงานกลางตำรวจจะต้องนำมาวิเคราะห์ได้แล้วมันตรงกันไหม
1: ปัญหาคนหายมีแนวโน้มที่จะยกระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะเมื่อวัดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดก็คือการกำหนดทิศทางการทำงานติดตามหาคนหายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแต่งตั้งเจ้าภาพหลักให้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดแนวทางติดตามค้นหาคนหายและการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันมากกว่าจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นค่ะการตามหาคนหายเพื่อพาคนหายกลับบ้านอย่างปลอดภัยหัวใจสำคัญก็คือการทำระบบเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานและตัวข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้การทำงานเรื่องการตามหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเท่านั้นยังไม่เพียงพอค่ะจำเป็นต้องยกระดับของการเยียวยาฟื้นฟูทั้งตัวคนหายเองครอบครัวและชุมชนในภาพรวมเพื่อลดความเสี่ยงในการหายซ้ำด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ครับ
3: เรื่องใหญ่บนเวทีโลกค่ะตอนนี้ไม่ใช่คำถามที่ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จะเข้ามาแย่งงานคนหรือไม่นะคะแต่ตอนนี้กำลังคิดกันไม่ตกว่าถ้าเราปล่อยให้มีการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วโดยที่ไร้การกำกับควบคุมแบบนี้สุดท้าย AI ที่มีประโยชน์อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมวลมนุษยชาติหรือไม่ติดตามเรื่องนี้ในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

ทุกวันนี้ AI ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากนะคะแต่ว่าเหรียญย่อมมี2ด้านนะคุณผู้ชมการพัฒนา AI อย่างก้าวกระโดดกำลังสร้างความกังวลให้แผ่ขยายเป็นวงกว้างนะคะซึ่งตอนนี้สปอตไลท์ส่องตรงมาที่ผู้นำมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแม้ว่าทรัมป์จะพูดเปล่าๆนะคะว่าความหวาดกลัวเรื่องอันตรายจาก AI เป็นเพียงเรื่องลวงโลกแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ยอมรับไกลๆนะคะถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการกำกับดูแล AI ดังขึ้นอย่างชัดเจนไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ทรัมป์ระบุผ่านทวิตโซเชียลนะคะว่าจะจัดตั้งกองกำลัง AI ขึ้นมาคล้ายๆกับกองกำลังอวกาศที่เขาตั้งขึ้นตอนนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยแรกเมื่อปี2019ค่ะแม้จะไม่ได้บอกชัดเจนว่ากองกำลังนี้จะสังกัดหน่วยงานไหนจะเป็นของกองทัพสหรัฐหรือไม่หรือจะมาทำหน้าที่อะไรกันแน่แต่ทรัมป์ยืนยันนะคะว่าสหรัฐจะสอดส่องเพื่อหา AI ที่นิสัยไม่ดีค่ะแล้วเรื่องนี้ทำได้ง่ายๆด้วยการใช้ระบบที่มีอยู่แล้วเข้าไปจัดการก็เพียงพอรวมทั้งยังเตรียมประกาศชื่อ AI ซาร์นะคะหรือผู้นำที่จะมากุมบังเหียนระบบ AI ของสหรัฐในเร็วๆนี้ด้วยท่ามกลางความพยายามในการเร่งพัฒนาระบบเพื่อรักษาสถานะผู้นำด้าน AI เหนือจีนที่กำลังไล่ตามมาติดๆแบบหายใจรถต้นคอค่ะทรัมป์ยังไม่ได้บอกนะคะว่าหัวหน้าทีม AI จะเป็นใครแต่ย้ำว่าจะต้องเป็นคนที่มี IQ สูงค่ะซึ่ง AI ซาคนแรกของสหรัฐคือมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดังคนนี้ค่ะเดวิดแซกนะคะชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการจริงเนี่ยคือที่ปรึกษาพิเศษด้าน AI และคริปโตแต่แซกก้าวลงจากตำแหน่งนี้ไปตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมนะคะเพราะว่าติดข้อจำกัดเรื่องของกรอบเวลาการรับงานราชการปัจจุบันเขาคนนี้นั่งเก้าอี้ประธานสภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาเป็นคนที่ทรัมป์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะซึ่งนอกจากจะวิจารณ์ถึงว่าอันตรายจาก AI เนี่ยเป็นเรื่องโกหกแล้วเขายังได้แสดงความเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านักพัฒนา AI จริงๆแล้วควรที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และต้องถูกลงโทษด้วยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจริงพร้อมทั้งย้ำนะคะว่าการกำกับดูแลจากรัฐบาลกลางที่มีอยู่เพียงพอแล้วไม่ต้องมีเพิ่มอีกเพราะว่าไม่จำเป็นค่ะภาพฮิวแมนนอยด์แล้วก็หุ่นยนต์ต่างๆประท้วงบริเวณด้านนอกกระทรวงกิจการดิจิทัลในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสร้างเสียงฮือฮาได้พอสมควรนะคะคุณผู้ชมหุ่นยนต์เหล่านี้ค่ะเขามาพูดอะไรเขาเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆค่ะเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการพัฒนา AI ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเสียงสะท้อน

0: ้อนนี้ชัดเจนค่ะในวงวิชาการแล้วก็กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกอย่างเจคอบคอกซอนนะคะอดีตนักวิจัย AI ของบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกวิจารณ์ว่าบริษัทที่เขาทำงานด้วยทั้ง OpenAI และ Anthropic ไม่มีบริษัทไหนค่ะที่พัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบและแข่งขันกันเพื่อทำระบบให้ AI พัฒนาได้ด้วยตัวเองนะคะนี่ไม่ต่างอะไรกับการเดิมพันชีวิตของมนุษย์นอกจากนี้เขายังเปิดเผยด้วยว่าคนที่สร้าง AIเชื่ออยู่เต็มอกเขาว่า AI อาจสังหารมนุษย์ทั้งหมดได้ภายในสิ้นศตวรรษนี้หรือว่าในอีก4ปีนับจากนี้นะคะโดยแม้ว่าบริษัทต่างๆจะตระหนักดีถึงความเสี่ยงแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนกล้าพอค่ะที่จะชะลอการพัฒนา AI ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครอยากตกขบวนเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้จึงเลือกวิธีออกมาร้องขอให้ภาครัฐนะคะเป็นฝ่ายออกระเบียบและกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแทนค่ะรายงาน AI ฉบับล่าสุดปี2026ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐเนี่ยเขาอ้างอิงผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนใน30ประเทศทั่วโลกต่อการกำกับดูแล AI ของหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก 54% เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลในเรื่องนี้ได้ดีค่ะส่วนประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดหรือพูดง่ายๆเนี่ยมีคนเชื่อมั่นในภาครัฐมากที่สุดตัวเลข 81% เป็นของสิงคโปร์นะคุณผู้ชมตามมาด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยขณะที่4ประเทศท้ายตารางได้แก่อังกฤษฮังการีญี่ปุ่นและสหรัฐซึ่งสหรัฐอยู่ในอันดับสุดท้ายแต่ก็เป็นประเทศที่มี AI ล้ำหน้ามากที่สุดในโลกในขณะเดียวกันบริษัทชั้นนำด้าน AI เกือบทั้งหมดของโลกนี้ก็เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันด้วยค่ะ AI น่ากลัวแค่ไหนคุณผู้ชมทุกระบบนะคะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 100% ค่ะโดยปัจจุบันระบบนี้ถูกใช้ในแทบจะทุกวงการรวมทั้งการทหารซึ่งมีพื้นที่ให้ผิดพลาดได้น้อยมากๆล่าสุดกลุ่มสว.เดโมแครตนะคะร่อนหนังสือถึงรัฐมนตรีกลาโหมและผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติให้มีการตรวจสอบความผิดพลาดของ AI ในการเตรียมแผนโจมตีโดยเขาอ้างรายงานของ CNN นะที่ระบุว่านักวิเคราะห์ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษพึ่งพา AI ในการจัดทำรายงานข้อมูลข่าวกรองค่ะรายงานฉบับดังกล่าวเนี่ยทำให้กองทัพสหรัฐเชื่อว่าเรือสินค้าของจีนในตะวันออกกลางกำลังขนชิ้นส่วนระบบอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นนี้ทำให้ทหารสหรัฐเนี่ยได้มีการเตรียมแผนส่งหน่วยรบพิเศษเข้าสกัดเรือของจีนนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะรู้ตัวทันก่อนที่จะเริ่มแผนได้ไม่นานว่า AI จัดทำรายงานที่ให้ข้อมูลผิดทั้งหมดจึงได้มีการยกเลิกแผนสกัดเรือก่อนที่จะบานปลายและอาจจะกลายเป็นการทำสงครามกับจีนในที่สุดขณะที่ในบางกรณีมีรายงานพบนะคะว่า AI ยังได้จัดทำรายงานด้วยข้อมูลที่เก่าเกินไปแตกต่างจากข้อมูลจริงในปัจจุบันด้วยเช่นกันค่ะการนำ AI มาใช้กับการทหารมีความเสี่ยงสูงมากๆนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีชาติไหนเลยที่ยอมถอยอย่างผู้นำเกาหลีเหนือล่าสุดประกาศสนับสนุนแผนเพิ่มการบูรณาการ AI เข้ากับระบบอาวุธที่มีอยู่ประเด็นเหล่านี้เองคุณผู้ชมเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการกำกับดูแล AI แล้วก็ต้องพูดคุยกันอย่างจริงจังด้วยก่อนที่จะสายเกินไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิตตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทางการญี่ปุ่นยกระดับในการแจ้งเตือนภัยนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ครับมีการอพยพผู้คนไปแล้วมากกว่า1,600,000 คนครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเผยให้เห็นคลื่นสูงซัดกระหน่ำตามแนวชายฝั่งเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นครับขณะที่กล้องสั่นไหวจากลมที่กระโชกแรงนะครับเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจี้ยนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆครับที่กรุงโตเกียวครับตอนนี้ผู้คนเร่งหาที่หลบฝนจากอิทธิพลของพายุนะครับที่ทำให้เกิดฝนหนักลมกระโชกแรงและเกิดเหตุดินถล่มหลายจุดในภูมิภาคคันโตครับซึ่งในจังหวัดคานากาวะเจ้าหน้าที่เร่งกู้ภัยนะครับหลังมีดินถล่มทับบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เชื่อว่ามีหญิงอายุประมาณ60ปีถูกฝังทั้งเป็นครับแม้ว่าศูนย์กลางของพายุจะยังคงอยู่ห่างจากชายฝั่งนะครับแต่คาดว่าจะส่งผลให้ลมกระโชกแรงหลายจุดรวมถึงใจกลางกรุงโตเกียวที่อาจเผชิญลมแรงประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยในระดับ5นะครับซึ่งเป็น

0: ระดับสูงสุดครับสำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่เมืองโอชิมะและในหมู่เกาะอิชูซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวครับแล้วก็ประกาศเตือนคำสั่งอพยพระดับ4ในพื้นที่จังหวัดชิบะคานากาวะและชิซูโอกะครับ
1: สถานีโทรทัศน์ในญี่ปุ่นรายงานอ้างหน่วยจัดการภัยพิบัติบอกว่าทางการออกคำสั่งอพยพประชา

0: ระทบแล้วเช่นกันมีรายงานว่าการแข่งขันขี่ม้าถูกเลื่อนออกไปแข่งวันอังคารแทนนะคะจากเดิมเนี่ยกำหนดจัดขึ้นวันนี้และเรือสำราญซึ่งเป็นที่พักของผู้ร่วมการแข่งขันร่วม 4,000 คนอาจจะต้องย้ายที่จอดนะคะถ้าพายุพัดเข้ารอบๆพื้นที่ค่ะผืนป่ากว่า 10,000 ไร่ที่จังหวัดจันทบุรีกำลังจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำค่ะท่ามกลางการตั้งคำถามมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อผืนป่าและวิถีชีวิตของผู้คนติดตามผ่านรายงานของคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ค่ะ
1: บ้านหลังนี้คือที่อยู่อาศัยของชายคนนี้ปักหลักอยู่ในตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีมานานเกือบ40ปี
2: คือเราเรียกร้องอะไรเขายอมหมดตอนนั้นน่ะแต่ว่ามันมาพักหลังมันไม่มี
1: พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นป่าดงดิบก่อนมีการสัมปทานป่าไม้เข้ามาทำไม้และชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี2529หลังยกเลิกสัมปทานในปี2532ชุมชนค่อยๆขยายตัวมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกบ้านครอบครัวและสองงานทำให้ชุมชนอยู่ใกล้ผืนป่าต้นน้ำคลองวังตะโหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่เคยขาดแคลนน้ำแม้ในหน้าแล้ง
2: มีคลองอยู่เนี่ยคลองตะโหนดแล้วนี่แหละ
3: แต่ถ้าช่วงแล้งอะคะ
2: ช่วงแล้งมันไม่เคยขาดน้ำครับ
1: แต่วันนี้บ้านที่อยู่มานานเกือบ40ปีกลับอยู่ในแนวโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดหากโครงการเดินหน้าบ้านและที่ทำกินของครอบครัวอาจต้องรื้อออกจากพื้นที
2: ่ก็ถกเถียงกันอยู่เนี่ยถ้ายังไงมันสรุปไม่ได้เลยสุดท้ายก็ต้องโดนลอยแพมันอ่างนี้แล้วนะ
3: แล้วถ้าเขาให้เราออกเรายอมไหม
2: มันก็ต้องไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าไปคัดค้านก็ได
1: ้ผลกระทบจากโครงการยังครอบคลุมหลายหมู่บ้านในตำบลขุนซ่องกว่า300ครัวเรือนบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่อาศัยทำให้การรื้อย้ายไม่ใช่เพียงแค่ค่าชดเชยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือการหาที่อยู่ใหม
4: ่ก็เหมือนอย่างเส้นอ่างหางแมวอ่างปลาแกดที่ผ่านๆมาเนี่ยบางคนเขาก็โดนผลกระทบบางทีทั้งๆที่เขาเองก็อยู่บ้านตัวเองสุดท้ายเขากลับไปเช่าบ้านอยู่ถ้าไม่มีที่สำรองจะทำอ่างเหมือนอย่างที่เคยทำมาน่ะผมว่าอย่าทำซะดีฝ่า
1: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดถูกพูดถึงมานานกว่า30ปีเป้าหมายให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้น 6,191 ไร่และป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องอีก 5,791 ไร่มีการตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านว่าอ่างเก็บน้ำความจุกว่า99ล้านลูกบาศก์เมตรจะไปถึงคนที่ต้องการใช้น้ำมากแค่ไหน
5: ไอ้ข่าวว่าเสียตังค์เนี่ยเมื่อก่อนชาวบ้านหน้าแล้งมีบ้างนะไม่เดี๋ยวไม่ใช่ว่ามันมีแบบมันระดับของอากาศอะมันซื้อวิ่งบางทีก็ไม่มีซื้อน้ำเลยเขาก็อยู่กันได้ก็ซื้อน้ำใบก็รถถังก็วิ่งกันเนาะคนเดือดร้อนมีกี่คนก็ไปซื้อไอ้คนไม่เดือดร้อนก็ไม่ซื้อเจาะบ่อบาดาลก็ได้แก้ไขก็แก้ไปอันเนี้ยคือเสียตังค์แต่ทีนี้คุณบอกว่าให้เราน้ำต้องไม่เสียติ
1: ข้อมูล EHIA ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ตรงกับข้อมูลในพื้นที่แม้โครงการจะปรับลดขนาดอ่างลงแล้วแต่ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินยังยึด EHIA ฉบับเดิม
6: เราค้านเรื่องของ ESA มาตั้งแต่แรกแล้วในการประกอบรายงานเนี่ย ESA เนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงแต่คุณก็ยืนยันจะเอาแบบนี้เพราะฉะนั้นช้างป่าที่คุณสำรวจ 20-30 ตัวมันมีชื่อมีเสียงมีเลียงมีนามอยู่เนี่ยเขามีชื่อประกอบมีรูปประกอบทั้งหมดเนี่ย
1: ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าหากอ่างเก็บน้ำทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อาจเป็นหลักประกันได้ว่าพื้นที่จะมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี
7: ผมสนับสนุนการโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดอย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือน้ำเนี่ยต้องมาถึงประชาชนคือถึงคนอย่างผมเนี่ยนะครับคนที่เดือดร้อนต้องกระจายน้ำต้องถึงนั่นหมายความว่าระบบกระจายน้ำเนี่ยรัฐต้องมีให้เราเห็นชัดเจน
1: อ่าง างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่า

0: จะสร้างหรือไม่สร้างงบประมาณกว่า 7,200 ล้านบาทต้องแลกกับพื้นที่ของชาวบ้านท้ายสุดแล้วอาจไม่ใช่เพียงการมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่คือความมั่นใจว่าน้ำทุกหยดจะเกิดประโยชน์และไปถึงคนที่ต้องการใช้น้ำมากแค่ไหนสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
1: เราได้ทองมาหลายเหรียญแล้วนะครับในเอเชียนเกมครับแล้วก็มีลุ้นทองเพิ่มเติมด้วยแต่บางประเภทกีฬาที่ไม่ได้ชิงทองแม้ไม่ได้ทองแต่เชื่อว่าน่าจะได้ใจคนไทยนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: ครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมครับพลาดท่าแพ้จีนไปอย่างบุดบิดหล่นเข้าไปชิงทองแดงวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศครับไทยอันดับ13ของโลกแชมป์เอเชียทีมล่าสุดพบจีนอันดับ7ของโลกเป็นการรีแมตช์รอบชิงแชมป์เอเชียที่ไทยชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกปี2028เกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามครับนำโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์แนนทัศน์ดาวออมศิลป์ศศิภพรบีมพิมพิชยาส่วนจีนนำโดยอู๋เมิ่งเจี๋ยครับดาวตบตัวเก่งเซตแรกทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแนนทัศน์ดาวกับออมศิลป์ศศิภพรช่วยกันตบทำแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมครับไทยชนะไป25-23แต่เซต2กับเซต3ครับจีนแก้เกมได้ดีมีเกมบุกที่ยอดเยี่ยมและเกมรับที่เหนียวแน่นชนะไทยไป25-21และ25-11เซตที่4เกมสูสีครับก่อนที่ไทยจะแซงชนะไป28-26ในช่วงดิวส์ต้องตัดสินในเซตสุดท้ายเซตที่5และเป็นทีมจีนเล่นด้วยความมั่นใจทำแต้มขึ้นนำอย่างต่อเนื่องแม้ทีมไทยจะสู้เต็มที่แต่สุดท้ายต้านไม่ไหวแพ้ไป6-15รวมไทยแพ้จีนไปอย่างสนุก2-3เซตโดยเกมนี้ครับเมืองเกียร์ทำแต้มสูงสุด29คะแนนส่วนแนนทัศน์ดาวกับบีมพิมพิชยาทำแต้มสูงสุดเท่ากัน16คะแนนให้กับไทยส่วนออมสินทำไป15คะแนนหลังจบเกมโค้ชออสยอมรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีคุณภาพสูงมากๆครับซึ่งลูกทีมสู้จีนอย่างเต็มที่แล้วพร้อมกับหวังนำทีมไทยคว้าเหรียญทองแดงให้ได้ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: การที่เอาชนะเรา3-2เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพนะเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าจุดแข็งของทีมจีนเนี่ยมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เขาเสิร์ฟค่อนข้างจะดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการบล็อกนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเขาเนี่ยทุกตำแหน่งเลยโดยเฉพาะ key player หลักๆจริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พยายามเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับ
2: เสียดายค่ะเสียดายมากๆยิ่งเซตที่5เรายิ่งเสียดายเพราะว่าเกมเราปล่อยเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้แบบเราตามยากบวกกับพอเป็นเขาเสิร์ฟดีด้วยเขาเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างที่จะแบบแก้เกมมาดีเนาะวันนั้นเขาแบบอัดเกมเสิร์ฟกับเราเลยก็ทำให้เรามีแบบช่วงแรกทั้งปัญหาเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็อาจจะมีแบบการทำแซลไม่ตายพอรับเสิร์ฟได้แล้วเราก็แซลไม่ตาย
3: ค่ะสำหรับหนูก็หนูรู้สึกเหมือนพี่แนนเลยก็รู้สึกเสียดายแต่ว่าไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเพราะว่าเรายังต้องไปมีแมตช์แข่งในวันพรุ่งนี้อีกก็เราวันนี้เราผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ต้องชื่นชมจีนด้วยว่าเขาแก้เกมเรามาได้แบบดีเลยทั้งแบบว่าเสิร์ฟตัดเกมลุกเราคือเสิร์ฟทำให้ตัวลุกของเราเนี่ยไปทำงานไปตบลูกบอลได้ค่อนข้างยากนะคะต้องชมจีนด้วยว่าเขาแก้เกมมาดีจริง
0: ทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงที่หางโจครับเตรียมชิงทองแดงอีกครั้งกับเกาหลีใต้ในวันอังคารนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและเป็นแชมป์สูงสุด9สมัยพบญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์5สมัยเวลา 17:20 นตามเวลาประเทศไทยครับวิวกูลวุฒิวิทิสารครับนำทีมแบดมินตันทีมชาติไทยทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมได้ตามคาดครับแบดมินตันเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชายรอบแรก16ทีมไทยพบมาเก๊า

0: เอาคู่แรกวิวกุลวุฒิวิทิสารครับมือ2ของโลกพบปุยปังฟองปรากฏว่าวิวต้องเล่นถึง3เกมก่อนจะเป็นฝ่ายชนะคู่แข่งไป3-2เกมคะแนน21-19 20-22และ21-12เดี๋ยวมือ2อิคคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมือ11ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี๋ยวมือ3ครับภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกมทำให้ทีมชายไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบชนิสไทเปวันอังคารนี้เวลา 13:00 นส่วนประเภททีมหญิงชนะผ่านรอบแรกครับจะเข้าไปพบจีนเวลา 7:30 นสำหรับผลงานล่าสุดที่หางโจทีมแบดหญิงไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองครับตะกร้อทีมชุดหญิงนัดที่2กลุ่ม A ครับทีมสาวไทยแชมป์เก่าพบอินโดนีเซียและเป็นทีมไทยที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป 3-0 ทีมคว้าชัย2นัดติดต่อจากการชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นมา 3-0 ทีมเมื่อวันนี้และทีมสาวไทยเตรียมลงแข่งนัดสุดท้ายกลุ่ม A พบเกาหลีใต้ครับในวันพุธที่23กันยายนเวลา12:00 นโดยประเภททีมชุดหญิงมี4ทีมร่วมชิงชัยแข่งแบบพบกันหมดในรอบแรกเพื่อคัดอันดับ1พบกับอันดับ4และอันดับ2พบอันดับ3ในรอบรองชนะเลิศเพื่อหาทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงต่อไปครับมวยสากลเอเชียนเกมส์วันแรกรอบ32คนสุดท้ายบรรจงสินสิรินักชกวัย33ปีเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ที่หางโจวรุ่น 63.5 กิโลกรัมขยับขึ้นมาชกรุ่น70กิโลกรัมครับพบสุมิตจากอินเดียตลอดการชก3ยกบรรจงที่เสียเปรียบรูปร่างเน้นตั้งรับและออกหมัดซ้ายโดยสุมิตขยันออกหมัดได้เยอะกว่าและใช้หมัดชุดเข้าวงในเป็นทีเด็ดก่อนที่บรรจงจะแพ้ไป0-5เสียงหยุดเส้นทางไปที่รอบแรกเท่านั้นครับโดยบรรจงยอมรับว่าการขยับน้ำหนักขึ้นมาชกรุ่นนี้ทำให้เขาเสียเปรียบด้านแรงประทะที่สำคัญยังเป็นฝ่ายตามหลังมากถึง4เสียงตั้งแต่ยกแรกครับบรรจงในมุมแดงนะครับพลาดท่าไปอย่างน่าเสียดายครับ
1: ที่แพ้วันนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ
2: ใช่ก็มีหลายอย่างครับมีเรื่องเวทด้วยเรื่องความแข็งแรงด้วยเพราะเราเพิ่มเวทน้ำหนักมาจาก65กิโลครับแล้วผู้ชกเขาลงมาจาก75กิโลครับเราต่อยเขาไม่มีอาการเราต่อยเขาไม่ยุบครับพอเราโดนเองเราอย่างเองครับเราพยายามจะทำแต้มแต่คะแนนมาตามทำให้เราแบบกังวลว่าเราจะทำยังไงให้แต้มเรากลับมาให้ได้ครับก็อยากให้พี่น้องชาวไทยครับยังมีน้องๆเพื่อนๆชกอีกหลายรุ่นครับฝากเป็นกำลังใจให้นักชกทีมชาติไทยด้วยนะครับครับ
0: ในวันอังคารนี้ครับทีมกัปตันไทยเตรียมขึ้นชกอีก1คนรุ่น55กิโลกรัมกำลังปรีโบขุนทศนักชกวัย18ปีพบโรสเมตอฟคาดานิยาจากเติร์กเมนิสถานเวลาประมาณ 16:15 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม A พบกับเวียดนามครับผลปรากฏว่าทีมไทยเสมอเวียดนามไป 0-0 ทำให้ไทยตกรอบแรกเนื่องจากมีประตูได้น้อยกว่าเวียดนามครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
3: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
4: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะแม้ในช่วง2วันนี้อาจจะยังไม่ได้มีฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ยังมีประกาศเตือนภัยให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกลงมาค่ะและบอกว่าตั้งแต่วันพุธสภาพอากาศจะเริ่มแปรปรวนมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

ัสดีค่ะในระยะ2วันนี้เป็นช่วงที่ปลอดจากพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมนะคะแต่ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอ่อนกำลังลงนะคะแต่ก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนี้ก็ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกเข้าไปหากลุ่มฝนกำลังแรงนะคะซึ่งปกคลุมอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่อนข้างจะแรงด้วยนะคะส่งผลทำให้ใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะมีจังหวัดที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักดังนี้ค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะคะภาคอีสานที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ภาคกลาง

0: บางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลากระบี่ตรังและที่สตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะระยะนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้ระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเวลา 17:10 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกุงบาดียอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดียอบเคยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปูนิตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปูนิตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายยิอาดฟุอาดมะบู่อังเกเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมะบรูกอันเกเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วย

0: เวลา 17:28 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569
2: ประธานนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวันในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ดีต่อกันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอนตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอนตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569
2: พนักท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอนตากรุงวัลเลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอนตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอนตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอนตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัว

0: วประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลพยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยป่าไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Year ก้าวที่100สู่ประมงดิจิทัลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและกายวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกรองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดสอบตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบซีโร่เวสต์ฟีดไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานและตลาดประมงและสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัตตนิติติสถาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies ณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักร
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกเวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนและโลกเกียรติยศอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2

0: 2569จำนวน7คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,612 คนในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆอาทิด้านการจัดการศึกษามุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบคลังหน่วยกิจและแพลตฟอร์มดิจิทัล PSU MOOC รวมถึงประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรมนักวิจัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist แรกของโลกโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและประสบความสำเร็จจากการค้นพบสารชีวโมเลกุลใหม่ HEAL จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จเป็นรายแรกของภูมิภาคด้านบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคมในสถานการณ์อุทกภัยช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลภาคสนามช่วยเหลือประชาชนกว่า 14,000 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุผลนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีประดิษฐราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

เวลา7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25 กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือ walk เป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกัน4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียด

0: คณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดประชนชีพทรงอุทิศพระองค์มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศและณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิตย์เทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนวิเคราะห์สนามเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีนะครับสะท้อนทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเมืองภาพใหญ่ของประเทศตอบโจทย์กับคุณวราวิชิมณีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
5: 30 minutes relaxing night music.

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการ VR อาเซียน Plus ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: องราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
3: ทุกวันจันทร์ 16:30 น
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: วันนี้มีเรื่องราวข่าวด่วนจากไอจินาโกย่าเอเชียนเกม2026ที่กำลังแข่งขันอยู่กรณีน้องพิงค์พิชชามนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวการจับขบวนการยาเสพติดเป็นคาราวานรถหน้านำมีรถขนมีรถตามนะคะ7 ล้านกว่าเม็ดค่ะแล้วยังมีความเคลื่อนไหวจากปปช.นะคะที่ชี้มูลบุคคลในราชการเป็นใครคะ
6: เป็นคุณสมศักดิ์ครับเป็นอดีตเลขาธิการของสกสค.นะครับร่ำรวยผิดปกติครับถึง35,990,000 บาทเตรียมที่จะส่งอัยการสูงสุดในการฟ้องศาลขอทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไปด้วยครับและมีประเด็นเรื่องของที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเปิดช่องทางหลายช่องทางครับให้ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมนะครับแล้วก็บอกว่าจะทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะครับทางด้านต่างประเทศครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมที่จะพบกับผู้นำอิหร่านในเวทีของสหประชาชาตินะครับสัปดาห์นี้ครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับยอดการขายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกครับอยู่ที่ 7,000 ตัวในปี2568ที่ผ่านมาครับบอกว่าตอนนี้ตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกนี้ด้วยครับ
5: ค่ะในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะจะได้คุยกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะที่ตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างร่วมเดินหน้าทำผลงานกับนักทัพนักกีฬาไทยดูว่าความหวังและการจัดการภายในของทัพนักกีฬาไทยเป็นอย่างไรและการรับมือของพายุของญี่ปุ่นทำให้นักกีฬาปลอดภัยเพียงใดแค่ไหนรวมถึงกรณีที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะทั้งการลุ้นเหรียญและการจัดการข้อของกรณีน้องพิงค์ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ22กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
6: 22กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2431ครับกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่5ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มเปิดบริการรถรางเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียด้วยครับโดยในขณะนั้นยังใช้ม้า8ตัวแยกเป็น2พวงพวงละ4ตัวครับลากรถให้วิ่งไปตามรางต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนเป็นใช้กำลังไฟฟ้าในปี2437ถือว่าประเทศไทยมีรถ

0: รางไฟฟ้าแล่นก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายเมืองในยุโรปครับ
1: ค่ะมาเริ่มต้นด้วยรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะกรณีที่เกิดขึ้นที่เอเชียนเกมครั้งนี้ก่อนที่จะไปติดตามผลงานในข่าวกีฬานะคะมีรายงานว่าน้องพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันสาวไทยทีมชาติไทยที่ร่วมเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวค่ะหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือที่เรียกว่า ITA นะคะได้ตรวจพบสารต้องห้ามในบัญชีที่กำหนดไว้อยู่แล้วนะคะคือสารฟูโรซิไมด์ค่ะอยู่ในร่างกายของเธอนะคะซึ่งอยู่ในสัตว์บัญชีที่เป็นสารต้องห้ามที่กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะที่ห้ามตลอดเวลาทั้งในและนอกสนามค่ะจากกรณีดังกล่าวนะคะที่ถูกสั่งพักการแข่งขันของน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ทำให้น้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์คนนี้นะคะจะไม่สามารถลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ในตลอดการแข่งขันเลยค่ะที่แข่งขันที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะในระหว่างที่กระบวนการพิจารณากำลังดำเนินการอยู่ในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนของการสั่งลงโทษนะคะโดยองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA นะคะได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้เองค่ะวันที่21กันยายน2569ระบุว่าตัวอย่างการตรวจร่างกายของน้องพิงค์พิชามนเมื่อวันที่17กันยายนก่อนเริ่มทำการแข่งขันที่ผ่านมานะคะมีผลตรวจออกมาเป็นบวกค่ะโดยพบเจอสารฟูโรซิไมด์อยู่ในร่างกายของเธอค่ะโดยสารฟูโรซิไมด์นี้นะคะเป็นสารต้องห้ามที่จัดอยู่ในบัญชีที่เรียกว่าบัญชี S นะคะหมวดที่ S5 นะคะบัญชีของวาดะสารต่อต้านองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามของโลกนี่นะคะวาดะอยู่ในบัญชี S5 นะคะที่เป็นยาขับปัสสาวะค่ะเป็นยาขับปัสสาวะและเป็นสารบดบังที่ถูกห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและนอกสนามนะคะแล้วก็ตอนนี้ทาง ITA ก็ระบุว่าสารดังกล่าวนะคะสามารถใช้ได้ตอนที่เอามาคือสามารถเอามาใช้ขับปัสสาวะออกเพื่อรีดน้ำหนักอย่างรวดเร็วอันนี้สิ่งที่หน้าที่ของสารนี้นะคะขับปัสสาวะออกเพื่อลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสารนี้คือทำงานแบบนี้นะคะซึ่งห้ามใช้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจึงอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาค่ะยังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษแต่อย่างใดนะคะว่ามีความผิดอะไรบ้างก็อยู่ที่ว่าน้องพิงค์หรือทีมไทยประเทศไทยเนี่ยจะใช้สิทธิ์คัดค้านการพักการแข่งขันชั่วคราวครั้งนี้หรือไม่ต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้วิเคราะห์ตัวอย่าง Bนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งในร่างกายของเธอเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะก็คือจะคัดค้านการสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวนี้หรือเปล่ากับขอร้องให้ตรวจตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในร่างกายของเธอเพื่อนำมาเปรียบเทียบหรือนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่ปปช.กันบ้างค่ะมีการชี้มูลความผิดใครอย่างไรบ้างคะ
0: ครับก่อนไปปวช.ครับอย่างฟูโรซิไมด์เนี่ยเป็นยาในกลุ่มยารักษาความดันโลหิตสูงนะครับในการลดอาการบวมน้ำโดยการขับปัสสาวะนะครับอาการข้างเคียงก็จะทำให้ลดการบวมน้ำด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตสูงลดลงอยู่ในกลุ่มหนึ่งครับใน1ใน4กลุ่มที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงแล้วก็ลดอาการบวมนะครับไปที่ปวช.กันนะครับปวช.นี่จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติของบุคคลหนึ่งครับเมื่อวานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับคุณสุรพงศ์อินทรถาวรนะครับซึ่งก็มีการชี้แจงถึงกรณีของปปช.มีมติชี้มูลความผิดของคุณสมศักดิ์ตาชัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

0: และบุคลากรทางการศึกษาและเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีร่ำรวยผิดปกติครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,991,076 บาท 88 สตางค์โดยจากการไต่สวนพบว่าคุณสมศักดิ์ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการระหว่าง17พฤศจิกายน2551ถึง3กรกฎาคม2555และดำรงตำแหน่งเลขาธิการระหว่างวันที่1ตุลาคม2555ถึงวันที่28พฤษภาคม2558โดยคุณสมศักดิ์และคู่สมรสมีรายได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด.91นะครับตั้งแต่ปีภาษี2552ถึง2558เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนรวม 16,488,873 บาทและไม่ปรากฏรายได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากที่แสดงไว้และเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินพบว่ามีเพิ่มขึ้นผิดปกติมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทรัพย์สินนี้อยู่ในชื่อของคุณสมศักดิ์ผู้สมรสและก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวม17รายการครับมูลค่า 35,991,076 บาท 88 สตางค์ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารในชื่อของคุณสมศักดิ์1บัญชีรวม8รายการครับเป็นเงิน 3,910,000 บาทและเงินฝากในชื่อคู่สมรส2บัญชีรวม2รายการเป็นเงิน 5,700,000 บาทส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของคุณสมศักดิ์และคู่สมรส4รายการมูลค่า 5,500,000 บาทขณะที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2รายการครับมีมูลค่า 19,629,100 บาทนอกจากนี้ยังพบเงินที่นำไปชำระหนี้เงินกู้พิเศษจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัดในชื่อบัญชีคู่สมรสเป็นเงิน 1,251,90076บาท88สตางค์ครับคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณสมศักดิ์ตาชัยร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,991,076 บาท88สตางค์จึงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดครับเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินและแจ้งคำวินิจฉัยและข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อสั่งลงโทษไล่ออกคุณสมศักดิ์ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยให้ถือว่าการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา122วรรค1และวรรค3หากไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สินที่ปปช.มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอากับทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาภายในระยะเวลา10ปีตามมาตรา125ของกฎหมายเดียวกันครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็มีความคืบหน้าจากที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะไปที่อีกส่วนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของการตรวจจับขบวนการเรียกว่าคาราวานยาเสพติดขนยาบ้า7ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยมีรายงานว่าตำรวจทางหลวงสกัดจับคาราวานขนยาเสพติดนะคะจากภาคเหนือสู่ภาคกลางนะคะได้มา7ล้าน6แสนเม็ดได้เงินค่าจ้างตัวเลขรวม4แสนแต่ว่าก็ถูกดำเนินคดีตามระเบียบนะคะพลตำรวจตรีพรศักดิ์เลารุจีวลัยนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้สั่งการให้ผู้บังคับการผู้กำกับการ1ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมทีมพนักงานตำรวจด้วยกันนะคะตำรวจทางหลวงเนี่ยนำกำลังสกัดจับกลุ่มนายชาตรีนายพิทักษ์นายสุทินและนายทรงยศ4คนนี้นะคะพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน7ล้าน6แสนเม็ดรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ1คัน

0: ตู้ปั่นไฟ1เครื่องรถยนต์เก๋ง BMW 1คันแล้วก็มีรถ Isuzu MiX อีก1คันค่ะรวมทั้งสิ้นเป็นรถ3คันด้วยกันนะคะที่นำขบวนขนยาบ้ากันมานะคะโดยมีการตรวจสอบพบที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเริ่มต้นจากการที่มีตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้ทราบข่าวว่าจะมีการขนยามาจากพื้นที่ภาคเหนือโดยเป็นรถขบวน3คันนี่ล่ะค่ะส่งสัญญาณมายังตำรวจทางหลวงให้ช่วยกันสกัดจับด้วยนะคะก็มีการสกัดจับโดยคันแรกที่พบนะคะเป็นรถนำทางขับมา2คนนะคะคือนายสุทินกับนายทรงยศนายสุทินขับนายทรงยศอยู่ในรถกำลังประชุมไลน์อยู่ในรถนะคะเพื่อที่จะบอกว่าข้างหน้ามีด่านไหมเส้นทางเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสำรวจเส้นทางให้นะคะนี่คือรถเก๋งคันแรกคือรถIsuzu MiX นะคะคันที่2ที่จับได้เป็นรถกระบะค่ะเป็นรถกระบะที่นายพิทักษ์เป็นคนขับนายพิทักษ์คนนี้ขับรถกระบะมาจับได้ตรงแยกเดชาติวงที่อำเภอปากน้ำที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะมาถึงนครสวรรค์ทั้ง3คันเลยค่ะบางส่วนอยู่พยุหคีรีบางส่วนมาอยู่แยกเดชาติวงนี้แล้วนะคะโดยคันที่ขนยาบ้ามาอยู่แยกเดชาติวงที่หลายคนเดินทางขึ้นเหนือก็จะผ่านแยกนี้นี่นะคะก็พบตู้ปั่นไฟอยู่ตรงกระบะท้ายรถแล้วก็มีกระสอบยาบ้าอยู่19กระสอบด้วยกันนะคะ19กระสอบนับรวมกัน 7,600,000 เม็ดสำหรับยาบ้าที่จะขนไปแล้วก็อีกคันนึงค่ะเป็นรถ BMW สีขาวขับโดยนายชาตรีนายชาตรีคนนี้มีหมายจับเมื่อปี2568ข้อหาขนยาเสพติดนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง4คนจึงถูกจับกุมข้อหามีเสพติดมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อการจำหน่ายแล้วก็มีผลต่อความมั่นคงและกระทบต่อประชาชนโดยรวมนะคะถูกจับได้ทั้ง4คนให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างมาด้วยเงินจำนวน 400,000 บาทและแต่ละคนเนี่ยได้เงินมาแล้วคนละ 40,000 บาทนะคะแล้วมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นของกลางอีก6เครื่องด้วยกันนะคะก็ถูกยึดของกลางไปและตำรวจทางหลวงก็จับทั้ง4นายส่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะนี่คือกรณีที่ไม่คุ้มเลยหวังจะได้เงิน 400,000 ได้มา 40,000 แล้วก็ขับรถมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีเบาะแสก็แจ้งตำรวจทางหลวงสกัดจับได้จากภาคเหนือสู่ภาคกลางค่ะไปไม่รอดนะคะไปต่อที่เรื่องของการสั่งให้มีการขยายช่องทางได้หลายช่องทางให้มีการนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการส่งเสริมสังคมสันติสุขมีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรคะ
1: คือเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขพูดหลังจากการประชุมบอกว่ามีข้อมูลบอกว่าต้องบอกว่าหลายหน่วยงานรอความชัดเจนอยู่ในเรื่องของการสร้างสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์แต่ในส่วนของกฎหมายต้องว่ากันไปโดยกฎหมายได้ประกาศใช้ไปแล้ว1เดือนซึ่งในการสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามมาตรา7และ8รวมถึงข้อยกเว้นในมาตรา3จะมีผลในกฎหมายนิรโทษกรรมและความผิดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายของพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะต้องเดินหน้าไปตามนั้นครับในที่ประชุมคุณปกรณ์ในฐานะประธานและกรรมการคนอื่นๆมีความเห็นที่ชัดเจนและก็ตรงกันให้หน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่วนในกรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐจะมีการเสนอเรื่องยื่นคำร้องขอมาที่คณะกรรมการโดยที่ประชุมมีการกำหนดช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียให้สามารถยื่นเรื่องได้อย่างสะดวกหลายช่องทางโดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปครับทั้งไปรษณีย์อีเมลหรือแม้กระทั่งในกระบวนการราชการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปสู่สังคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆเป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการต่อไปตอนนี้คุณทิชานนครกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขบอกว่าจากนโยบายที่เราจะสามารถตีความประเด็นทางการเมืองให้กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดความครอบคลุมต่อบุคคลที่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่ควรจะต้องจบลงให้ได้มากที่สุดซึ่งคณะกรรมการก็ได้ให้ประเด็นที่ทำให้เราสบายใจเพราะเรามีความเห็นที่ตรงกันต ้องขอบคุณและบอกว่าทุกอย่างจะจบลงได้อย่างงดงามทีเดียวครับอันนี้เป็นความคืบหน้าของพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับที่มีการนำเสนอขึ้นมีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยครับ
0: ค่ะไปที่สทช.กับการเดินหน้าตั๋วร่วมแล้วก็จะพยายามให้รถไฟฟ้าเรือรถเมย์มาเดินทางร่วมกันรวมถึงบขส.ด้วยจะได้เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อมีแผนการอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานคุณจิรโรจน์สุคนรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสทช.เนี่ยนะครับเปิดเผยว่าสทช.เนี่ยครับเดินหน้าขับเคลื่อนระบบตั๋วร่วมภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจะมีผลบังคับใช้แล้วครบทั้ง20ฉบับในเดือนพฤศจิกายน2569นี้นะครับในขณะที่เป้าหมายเริ่มใช้ตั๋วร่วมภายใต้มาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมกับรถไฟฟ้าทุกสายอัตราเริ่มต้นไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวการเดินทางตั้งแต่วันที่1มกราคม2570และตามแผนงานจะขยายสู่รถโดยสารประจำทางเรือโดยสารและรถโดยสารบขส.ในปี2571ถึง2573นะครับโดยสามารถใช้บัตร EMV และไทย ABT นะครับ QR เต็มรูปแบบหรือตั๋วใบเดียวเดินทางครอบคลุมรถไฟฟ้ารถประจำทางเรือโดยสารและบขส.เชื่อมต่อทุกระบบไร้รอยต่อครับนอกจากนี้ตามมติคณะกรรมการจราจรครั้งที่2ทับ2568เมื่อวันที่3ธันวาคม2568ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐสายเดียวรายเดียวนะครับเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมการดำเนินการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีทองและสายสีแดงรวมทั้งรายได้และภาระหนี้สินให้รฟม.ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการผู้อำนวยการสนคบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองนั้นทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าจะมีการเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณาในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้า Airport Rail Link ซึ่งเป็นโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.เนี่ยนะครับเนื่องจากตามพระราชบัญญัติการรถไฟระบุว่าทรัพย์สินของรถไฟไม่สามารถโอนได้ดังนั้นรฟท.ยังต้องเป็นเจ้าของโครงการรถไฟสายสีแดงและ Airport Rail Link ต่อไปแต่จะใช้วิธีการโอนสิทธิ์การบริหารจัดการเดินรถการจัดเก็บรายได้การซ่อมบำรุงให้รฟม.แทนและก่อนหน้านี้ได้มีการมอบหมายให้รฟม.และกรุงเทพเจรจากับผู้ให้บริการกรณีการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม 17-45 บาทต่อเที่ยวเดินทางครับว่าจะต้องมีการชดเชยแต่ละสายเท่าไหร่เพื่อกำหนดกรอบการชดเชยในกองทุนตั๋วร่วมสำหรับงบประมาณในการชดเชยนั้นเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีครับซึ่งก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีขอให้งบกลางขอใช้งบกลางต่อไปด้วยนะครับเนื่องจากกองทุนตั๋วร่วมของสนขยังไม่มีเงินสะสมและอีกแนวทางคือการยืมเงินส่วนหนึ่งจากรฟม.เข้ากองทุนตั๋วร่วมครับ
0: ค่ะยังมีอีกข่าวหนึ่งเรื่องของ Traffic Edu ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก่อนรายงานข่าวนี้ดิฉันรายงานตลาดหุ้นนิดนึงค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,598.03 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 13.88 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 68,454.74 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ขออภัยค่ะเฉลี่ยอยู่ที่33บาท29สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,423 บาทขายออกบาทละ 68,438 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,400 บาทขายออกบาทละ 68,600 บาทค่ะไปติดตามข่าว Traffic Edu มีตัวเลขสถิติอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานคุณลินทิพย์วรินทร์วัชรโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการครับเปิดเผยว่าหลังจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมกับเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Traffic Edu อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมาครับตอนนี้มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบประมาณ30เรื่อง ดยปัญหาที่ร้องเรียนมากที่สุดเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมและความไม่ปลอดภัยของอาคารสถานที่

0: ั้งอาคารเรียนเก่าชำรุดทรุดโทรมและอาคารที่ก่อสร้างมานานกว่า10ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จครับจนเริ่มผุพังสร้างความกังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อนักเรียนและครูอย่างไรก็ตามครับปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานซึ่งกระทรวงอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลและวางแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมครับยังพบเรื่องร้องเรียนอีกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ4เรื่องด้วยกันจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่ถึงขั้นรุนแรงหรือมีการทำร้ายร่างกายแต่เป็นกรณีครูมีพฤติกรรมจับเนื้อต้องตัวนักเรียนอย่างไม่เหมาะสมโดยทั้ง4เรื่องกระทรวงดำเนินการแก้ไขและปิดเรื่องภายในเวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยการส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพท.สอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบข้อเท็จจริงและมีการคาดโทษส่วนที่เหลือเป็นเรื่องนักเรียนทำร้ายร่างกายกันเองซึ่งมีภาพหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนปัญหาสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นร้านขายใบกระท่อมและร้านขายกัญชาใกล้สถานศึกษารวมถึงกรณีครูร้องเรียนผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีการสั่งงานไม่เป็นธรรมจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจและอบรมนักเรียนพบว่านักเรียนในต่างจังหวัดจำนวนมากยังไม่รู้จักระบบ Traffic Edu แต่เมื่อแนะนำให้แอดไลน์และทดลองใช้งานพร้อมกันนักเรียนสามารถเข้าใจกระบวนการแจ้งเหตุได้ทันทีดังนั้นโจทย์ใหญ่ตอนนี้คือการเร่งสร้างการรับรู้โดยปัจจุบันมีทีมแอดมินกลางซึ่งเป็นตัวแทนของทุกแห่งของกระทรวงทำหน้าที่คัดกรองและส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังสพท.ที่เกี่ยวข้องขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีหนังสือสั่งการไปยังสพท.ทั่วประเทศเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับให้เร่งประชาสัมพันธ์ระบบในระดับโรงเรียนพร้อมจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์และมีแผนเดินสายลงพื้นที่ทุกภูมิภาคคาดว่าภายใน6เดือนระบบ Traffic Edu จะสามารถเข้าถึงและสร้างการรับรู้แก่ครูและนักเรียนได้มากกว่า 50% ของทั้งหมดครับโดยข้อมูลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในระบบและกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมที่จะเปิดเผยสถิติต่อสาธารณะเพื่อนำข้อมูลไปใช้ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไปครับ
1: ค่ะก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศรายงานผู้โชคดีสักนิดนึงนะคะที่ตอบคำถามเข้ามาว่ากลุ่มพึ่งหลวงค่ะคือสังกัดของคุณนฤพลเย็นประเสริฐที่คว้าชัยชนะเป็นนายกอบจ.นนทบุรีคนต่อไปนะคะผู้ตอบถูกโอ้ตอบถูกเยอะเลยค่ะตอบถูกและโชคดีด้วยมีเพียงท่านเดียวนะคะมีรางวัลเดียวค่ะเป็นผู้ฟังที่อยู่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณทสันพรเติมทองค่ะท่านผู้ฟังรายนี้บอกว่ารายการเจาะข่าวเช้านี้เป็นรายการที่ดีมากๆขนาดคุณพ่อขอปิดข่าวทางโทรทัศน์ไปก่อนขอฟังรายการเจาะข่าวเช้านี้ให้จบก่อนไหมขอบพระคุณมากนะคะเพราะสรุปเรื่องราวได้ชัดเจนในรายการเดียวในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่สำคัญของประเทศไทยขอบคุณทีมงานทุกท่านที่รังสรรค์รายการดีๆแบบนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะมีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ค่ะไปที่ข่าวต่างประเทศกันได้เลยค่ะ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับบอกเมื่อวานนี้ครับว่าเปิดกว้างที่จะพบกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซเชียนผู้นำอิหร่านในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ในสัปดาห์นี้ครับนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังบอกว่าเขากำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเกี่ยวกับอิหร่านและกล่าวว่าเรื่องใหญ่มากกำลังจะเกิดขึ้นทั้งทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าว Fox News บอกว่าอิหร่านควรประพฤติตัวให้ดีและก็กล่าวว่าอาจจะพบกับเปเซสเคียนด้วยนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าทางเลือกในการจัดการกับอิหร่านนั้นได้รวมถึงการทำลายอิหร่านให้สิ้นซากการปล่อยให้อิหร่านเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจหรือการทำข้อตกลงกับอิหร่านซึ่งทรัมป์บอกว่าคำถามก็คือควรจะทำลายอิหร่านทั้งประเทศเมื่อไรและควรทำหรือไม่พวกเขาควรประพฤติตัวให้ดีถึงจะไม่ได้มีการเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกนะครับไปที่ยอดขายของหุ่นยนต์นานาชาตินะครับเป็นข้อมูลจากสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติหรือ IFR ระบุว่ายอดจำหน่ายหุ่นยนต์ Humanoid หรือ Humanoid Robot ทั่วโลกสำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและงานบริการสำหรับมืออาชีพอยู่ที่ 7,000 ตัวในปีที่ผ่านมาครับแม้จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยแต่สะท้อนได้เห็นภาพรวมของเทคโนโลยีที่กำลังดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากทั่วโลกด้วย ข้อมูลนี้ IFR ถือเป็นหนึ่งในรายงานสถิติระดับอุตสาหกรรมชุดแรกที่บันทึกข้อมูลหุ่นยนต์ประเภทนี้ตัวเลขยอดขาย 7,000 ตัวยังสวนทางกับการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในจีนซึ่งเป็นตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเพิ่งจัดแสดงการแข่งขันหุ่นยนต์ Humanoid Wing และก็ชกมวยไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาตามเกณฑ์ของ IFR หุ่นยนต์ที่จะจัดอยู่ในกลุ่ม Humanoid ต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายมนุษย์และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองเป็นอย่างเป็นอิสระในสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อมนุษย์โดยไม่จำเป็นต้องมีขาก็ได้นะครับซูซานเนอร์บิลเลอร์เลขาธิการ IFR ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าจำนวนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในปัจจุบันยังถือเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประชากรหุ่นยนต์ทั้งหมดโดยในปี2567ทั่วโลกมีการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไปประมาณ 542,000 ตัวและหุ่นยนต์บริการเชิงพาณิชย์อีกประมาณ 199,000 ตัวสำหรับใช้งานในภาคขนส่งงานบริการต้อนรับและการทำความสะอาดครับซึ่งรายงานสถิติฉบับสมบูรณ์ประจำปี2568ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้มีข่าวเกี่ยวกับสหรัฐจับตาใกล้ชิดเรือวิจัยในอาร์กติกเกรงว่าจะกระทบความมั่นคงของภูมิภาคนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เมื่อวานนี้ครับว่าพลเรือตรีบ๊อบลิทเทิลผู้บัญชาการเขตอาร์กติกของกองกำลังยามฝั่งสหรัฐบอกว่าสหรัฐกำลังจับตาการปรากฏตัวของเรือรบจีนในเขตอาร์กติกอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงของภูมิภาคซึ่งนับตั้งแต่ต้นปี2569มีเรือวิจัยจีน4ลำปฏิบัติภารกิจในน่านน้ำนอกชายฝั่งเขตอาร์กติกของสหรัฐเทียบกับทั้งหมดนี่5ลำในปี2568นะครับเรือเหล่านี้เดินทางในพื้นที่ทางทะเลใกล้รัฐแอลาสการวมทั้งหมู่เกาะอลูเชียนผ่านช่องแคบเบริงและก็ขึ้นไปไกลถึงขั้วโลกเหนือนะครับซึ่งพลเรือตรีลิทโธบอกว่าสหรัฐกังวลเป็นพิเศษเมื่อเรือจีนปฏิบัติการภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือบริเวณไหลทวีปที่สหรัฐอ้างสิทธิ์ขยายออกไปแม้เรือเหล่านั้นยังคงอยู่ในน่านน้ำสากลแต่ก็ไม่ได้แจ้งการเดินทางล่วงหน้าผ่านช่องทางการทูตตามแนวปฏิบัติปกติครับเมื่อสหรัฐสอบถามถึงวัตถุประสงค์เรือจีนมักจะชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจในน่านน้ำสากลหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้รัฐบาลวอชิงตันกล่าวกังวลว่าการวิจัยอาจจะเกี่ยวข้องกับการสำรวจทรัพยากรแร่ใต้ทะเลในพื้นที่ที่เป็นของสหรัฐหรืออาจจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของจีนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐด้วยซึ่งจีนเรียกตัวเองว่าเป็นประเทศใกล้อาร์กติกและต้องการสร้างเส้นทางสายไหมขั้วโลกเดินหน้าเพิ่มกิจกรรมในภูมิภาคนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับทั้งปฏิบัติการร่วมกับรัสเซียและดำเนินการโดยลำพังด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะค่ะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: วันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับก็ส่วนมากก็จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้เกิดจากลักษณะของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณ ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับ
1: ค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรคะ
2: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองแนวโน้มในช่วงนี้ฝนยังมีตกได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีฝนตกหนักได้แทบทุกวันนะครับในช่วงวันนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ฝนยังมีได้ต่อเนื่องแล้วก็ยังมีการกระจายของฝนค่อนข้างดีครับ
1: อ๋อค่ะภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังมีฝนอยู่ไหมคะ
2: ใช่ครับในพื้นที่ภาคใต้เองฝนก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มในช่วงวันนี้ต่อเนื่องช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้เองก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะมีได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเมื่อเทียบกับ 2-3 วันที่แล้วก็คือฝนทรงๆอยู่ในระยะนี้ถูกไหมคะ
2: ใช ใช่ครับแนวโน้มฝนช่วงนี้จะมากระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับส่วนภาคเหนือตอนบนๆกับภาคอีสานตอนบนๆเองในช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยครับช่วงเช้าๆอาจจะมีลักษณะอากาศเย็นๆเล็กน้อยนะครับในช่วงนั้นเริ่มที่จะเป็นลักษณะอากาศแบบ ปลายฤดูฝนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางช่วงที่ยังมีฝนยังไม่ได้หมดสักทีเดียวแต่แค่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ในพื้นที่ภาคเหนือบนกับภาคอีสานตอนบนเองเนี่ยฝนน่าจะค่อนข้างน้อยอยู่ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณโกสินทร์สำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในศึกเอเชียนเกมส์2026นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยผนึกกำลังสู้ดุเดือดครับถึง5เซตด้วยกันก่อนพ่ายให้กับจีนคู่ปรับเก่าไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซตครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์2026รอบรองชนะเลิศส่งผลให้จีนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนทัพสาวไทยต้องไปลุยต่อในรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็เสมอเวียดนาม0ประตูต่อ0ครับเมื่อวานนี้ในศึกเอเชียนเกมส์นัดสุดท้ายกลุ่ม E มีเพียง1แต้มจบอันดับสุดท้ายตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับส่วนตะกร้อนะครับทัพตะกร้อทีมชุดหญิงไทยฟอร์มเก่งครับปราบอินโดนีเซีย3ต่อ0ทีมคว้าชัย2นัดติดเอเชียนเกมส์ด่านส่วนด่านถัดไปก็ไปเจอเกาหลีใต้ครับชิงตัวเข้ารอบ23กรกฎาคมกันยายนนี้นะครับส่วนการแข่งขันในวันนี้22กันยายนซึ่งก็มีการน้องแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทอง MMA ครับพร้อมกับเจวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงรวมทั้งแบดมินตันมวยสากลบาสเกตบอล 3x3 นะครับ3คนแล้วก็ฮอกกี้ด้วยนะครับเพราะว่าฮอกกี้ก็ค่อนข้างดีทีเดียวส่วนลำดับคะแนนสรุปเหรียญประจำวันของเอเชียนเกมก็จีนยังนำอยู่ครับดำนำอยู่แล้วนะครับ23เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงรวม38เหรียญญี่ปุ่นตามมาครับ8เหรียญทองห่างไกลกันมากครับ12เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงเกาหลีใต้5เหรียญทอง3เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงคาซัคสถานแซงไทยขึ้นมาอันดับ4ครับ4เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวม8เหรียญครับไทยอยู่ที่3เหรียญทอง1เหรียญเงินรวม4เหรียญเช่นเดิมครับนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ
1: ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวการนำทัพนักกีฬาไทยไปแข่งขันเอเชียนเกมมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่จะต้องติดตามนะคะวันนี้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
5: หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
6: เมาความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
7: See You Delight 101.5 FM
6: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้อง ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
8: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพ

0: ผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้านี่ก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไอจินาโกย่าญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยก็เดินทางไปร่วมทำการแข่งขัน680กว่าชีวิตนะคะเป็นอันดับ4ของชาติที่เดินทางไปร่วมแข่งขันและมีความหวังเหรียญทองในตัวเลขก่อนไปนี่15เหรียญทองมาวันนี้มีหลายประเด็นที่จะได้คุยกับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ว่าก้องศักดิ์สวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเสียงท่านชัดเจนเลยเวลานี้มีหลายประเด็นเลยค่ะเรื่องของการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ทัพนักกีฬาไทยเดินทางไปตอนนี้ไทยทำได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินตัวเลขยังคงเดิมถูกไหมคะท่านผู้ว่าคะ
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะจากเทคบอลนะคะแล้วก็จากเทควันโดนะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งทราบว่าการเตรียมเงินรางวัลให้จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินี่มีเงินรางวัลที่ประกาศเอาไว้2ล้าน1ล้าน5แสนสำหรับนักกีฬาถูกไหมคะรายละเอียดเป็นอย่างไรอีกครั้งได้ไหมคะ
2: ใช่ๆครับก็คือเหรียญทองนะครับก็2ล้านนะครับเหรียญเงิน1ล้านแล้วก็เหรียญทองแดง5แสนครับเมื่อสักครู่นี้3เหรียญทองนะครับมาจากเทคบอลนะครับแล้วก็อีกเหรียญ1เหรียญเงินเนี่ยเป็นคาราเต้ครับ
1: อ๋อคาราเต้นะคะ
2: ครับใช่ๆครับวันนี้ก็ยังมีได้ลุ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเหรียญที่อาจจะเซอร์ไพรส์ชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมิกซ์มาร์ชัลอาร์ตที่เราจะมีชิงเหรียญนะครับวันนี้ก็น่าจะมีเหรียญอะไรติดนะครับแล้วก็ยังมีปะตายนะครับกีฬาหลักๆที่เราตั้งความหวังเนี่ยครับก็จะทยอยแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกร้อนะครับหรือว่าอย่างพรุ่งนี้วอลเลย์บอลก็จะเป็นการชิงเหรียญวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นชิงเหรียญทองแดงนะครับก็ยังได้ลุ้นนะครับหลายๆชนิดกีฬาครับ
1: ค่ะตัวเลขความหวังยังเป็น15เหรียญทองไหมคะวอลเลย์บอลถูกตัดไป1เหรียญแล้ว
2: ครับครับก็ยังคงเดิมนะครับประมาณนี้ครับประมาณ 14-15 เหรียญ นะซึ่งเราก็คงจะหวังในหลายๆชนิดกีฬานะครับคราวนี้เราค่อนข้างที่จะหวังหลากหลายชนิดกีฬาแต่ว่าชนิดกีฬาหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เหรียญเป็นกอบเป็นกำนะครับเช่นวอลเลย์อาจจะพลาดไปแล้วนะครับซึ่งเดิมเราก็ไม่ได้คาดว่าจะได้เหรียญทองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราคาดว่าจะได้ติดเหรียญรางวัล1ใน3นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับไม่ได้พลาดเป้าอะไรนะในหลายกีฬาก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเช่นมวยสากลสมัครเล่นนะครับก็เดี๋ยวก็จะทยอยแข่งนะเทควันโดนะครับซึ่งเราก็หวังนะครับ1เหรียญทองนะหรือว่ายูยิสูนะครับแล้วก็มีอีกหลายกีฬาครับที่รอได้ลุ้นกันนะกีฬาทางน้ำเราก็เคยประสบความสำเร็จนะครับคราวนี้เราก็หวังนะครับเป็นเรื่องของวินเซิร์ฟเรือใบต่างๆก็ยังได้ลุ้นครับ
1: ค่ะตอนนี้ทราบว่าญี่ปุ่นกำลังรับมือกับพายุอยู่มีผลกระทบต่อการแข่งกีฬาเอเชียนเกมอย่างไรบ้างไหมคะท่านผู้ว่า
2: คือเราประสานกันตลอดนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับก็จะมีเรื่องของมีน้ำรั่วมีอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้านะซึ่ง

ทางเจ้าหน้าที่ของทางฝ่ายไทยนะครับโดยที่เรามีสถานกงสุลนะครับแล้วก็มีสถานทูตไทยนะครับที่คอยช่วยเหลือนักกีฬาไทยอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าเรื่องของอันดับหนึ่ง

0: คอยช่วยเหลือนักกีฬาต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการบาดเจ็บการบำบัดต่างๆนะครับให้มีความพร้อมนะครับเราก็พร้อมเต็มที่รวมถึงเรื่องอาหารด้วยนะครับที่มีประเด็นว่าอาหารอาจจะไม่ถูกใจนักกีฬาบ้างอะไรต่างๆนะครับก็คราวนี้เนี่ยกกท.นะครับร่วมกับไอโนโมโตะได้จัดครัวนะครับไปทำอาหารที่นู่นเลยนะครับให้บริการนักกีฬาไทยครับ
1: อืมค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวที่ท่านผู้ว่าพูดถึงน้ำรั่วเนี่ยน้ำรั่วเพราะสภาพอาคารมันไม่เรียบร้อยหรือเพราะฝนหนักมากเกินรับได
0: ้ก็คงจะเป็นทั้งสองประการนะครับก็เพราะว่าปัญหาทั้งสองเรื่องนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่ในหน้าสื่ออยู่แล้วนะครับว่าคราวนี้มันจะมีความฉุกละหุกนะครับในเรื่องของที่พักนักกีฬาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็โดนผลกระทบพอสมควรแต่ก็เราก็เร่งแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการหาที่พักอื่นนะครับหรือว่าการหาโรงแรมใหม่ให้กับนักกีฬานะเพื่อคลายปัญหาต่างๆเรื่องของความพร้อมของนักกีฬาเพราะนักกีฬาเนี่ยต้องการการพักผ่อนนะครับที่เพียงพอพร้อมในการแข่งขันนะก็หลายๆเรื่องนะครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับเพราะว่าจะรอให้ทางเจ้าภาพแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของการฝึกซ้อมได้นะครับก็พยายามที่จะทำเท่าที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการเองได้ครับ
1: ค่ะนักกีฬาของไทยพักอยู่ใกล้เคียงกันเพียงใดแค่ไหนคะกระจายตัวอยู่อย่างไรคะ
0: คือก็กระจายอยู่นะครับทั้ง3มีทั้งโรงแรมนะครับบนเรือนะแล้วก็คอนเทนเนอร์นะครับมีครบนะในส่วนของที่มีความเดือดร้อนนะครับในส่วนคอนเทนเนอร์อะไรต่างเนี่ยก็มีบางส่วนที่ย้ายเข้าไปอยู่โรงแรมนะครับก็ทำให้มีสภาพอะไรต่างๆที่อำนวยต่อการฝึกซ้อมและก็การแข่งขันมากขึ้นครับก
1: ็
0: จะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่า อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่านักกีฬาคราวนี้จากทั่วเอเชียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นโรงแรมต่างๆเนี่ยก็ขอหายากนะครับบางครั้งก็อาจจะต้องเดินทางนะครับแต่บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยก็เราก็เลือกสิ่งที่จะดีที่สุดสำหรับนักกีฬาครับ
1: ค่ะประเด็นของความไม่เพียงพอของที่พักและปัญหาของที่พักเนี่ยเกิดจากอะไรเป็นสาเหตุสำคัญคะท่านผู้ว่า
0: คือก็ตามที่เขาแจ้งนะครับก็คือว่านักกีฬามากกว่าที่คาดไว้นะครับมีการเพิ่มชนิดกีฬามีอะไรต่างๆนะครับก็เราก็ไม่ได้ทราบปัญหาที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเจ้าภาพนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหานะครับรับแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งก็จะต้องทำงานแข่งกับเวลานะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนักกีฬามีโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างที่จะฟิกมากนะครับเช่นเขากำหนดให้ซ้อมกี่โมงถึงกี่โมงนะครับและกำหนดแข่งกี่โมงก็ทำให้เราต้องทำงานแข่งกับเวลานะซึ่งก็ทุกฝ่ายก็ช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานทูตนะครับทางด้านการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ช่วยกันทำงานครับ
1: ค่ะเพราะประเด็นนี้จำได้ว่าตอนที่มีกฎเกณฑ์กติกาให้ทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้แค่12ทีมเนี่ยอันเนื่องมาจากโอลิมปิกต้องการให้คนนักกีฬาเข้าร่วมไม่เกิน 15,000 คนเขากำหนดตัวเลขเอาไว้เพื่อการบริหารจัดการแต่เอเชียนเกมไม่ได้กำหนดอะไรไว้ชัดเจนถูกไหมคะ
0: คราวนี้มันก็จะถ้าจะนำเรียนนะคือว่าการเพิ่มนักกีฬาต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยสาพันธ์กีฬาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้กอต้านะครับเช่นการถ้าสมมุติว่าแรงกิ้งเนี่ยบางชนิดกีฬาจะใช้แรงกิ้งว่าจะต้องติดอยู่ในระดับท็อป1ถึง20เป็นต้นนะครับแต่บางชนิดกีฬาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการกำหนดแรงกิ้งนะครับแต่ว่าเป็นการให้สิทธิ์นะก็มีหนังสือออกมาจากทางสาพันธ์กีฬานั้นๆ นะครับว่าให้สิทธิ์ให้กอต้าในการไปแข่งนักกีฬามันก็เลยค่อนข้างเยอะกว่าโอลิมปิกนะครับก็เรียกว่าบางครั้งนะครับเราก็ใช้เอเชียนเกมนะเป็นสนามในการที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับหลายๆประเทศนะก็ส่งกีฬามาเพื่อหาประสบการณ์นะเพื่อที่จะได้สัมผัสกับการแข่งขันระดับทวีปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าในแง่ของการพัฒนากีฬาเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับตัวนักกีฬาและก็ทีมกีฬาเองด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีนักกีฬาเยอะมากครับ
1: ซึ่งทีมนักกีฬาไทย600กว่าคนนี่ถือว่าเป็นไปหาประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งไหมคะ

0: ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็เราจะมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นเรียกว่ามีความหวังเหรียญทองนะครับมีความหวังเหรียญ1ใน3นะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือหาประสบการณ์น
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราดูเรื่องของศักยภาพในอนาคตเป็นหลักนะครับว่านักกีฬาที่เราส่งไปเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญเนี่ยแต่สถิติดีขึ้นไหมนะครับมีพัฒนาการที่ดีไหมในการที่จะต่อยอดเพราะว่าเราจะต้องมีการแข่งขันซีเกมนะครับที่มาเลเซียนะก็จะเป็นสนามเรียกว่าใช้ในการเตรียมการนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้ไปทั้งหมดนะครับเราตัดตัวมาจะเห็นว่าคราวนี้เนี่ยเรามีนักกีฬา600กว่าคนนะครับเกือบ700คนก็จริงนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าคราวที่แล้วที่ประเทศจีนนะซึ่งเรามีประมาณ900กว่าคนนะอันนี้เราก็พยายามที่จะลดลงมา
1: ลดแล้วนะคะ
0: นักกีฬาใช่ๆครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการที่ทุกสมาคมเนี่ยก็ต้องการนะครับให้นักกีฬาเนี่ยมีประสบการณ์ก็มีการคัดเลือกนะครับแล้วก็มีการยืนยันมาจากสหพันธ์กีฬานั้นๆว่าได้โควต้าได้สิทธิ์ไปด้วยเหตุอะไรนะครับเราก็พิจารณาตามนั้นนะซึ่งรัฐบาลเองนะครับก็ให้นโยบายว่าก็อยากจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาเนี่ยได้เข้ามาร่วมมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่แบบนี้ให้มากที่สุดนะแต่ในแง่ของกกท.เองเราก็ต้องมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่างบประมาณเราเองเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการตัดตัวออกไปในบางส่วนแล้วครับ
1: ค่ะคราวนี้มาเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดที่เราได้ทราบข่าวกรณีน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันสาวไทยที่เผชิญกับการถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวข้อเท็จจริงเรื่องนี้คืออะไรคะท่านผู้ว่าคะ
0: คือก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาแน่นอนนะครับแต่ว่ากฎหมายเรื่องของการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาเนี่ยเป็นลักษณะของกฎหมายปิดปากนะไม่ว่าคุณจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับเขาถือว่าเป็นความผิดนะแต่ความผิดนั้นโทษจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในมันจะไม่เหมือนกับไอ้เรื่องของกฎหมายอาญาทั่วไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราถือว่าการใช้สารต้องห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดหลักนะครับเรื่องของความเป็นธรรมนะครับในการแข่งขันและก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดถ้ามีสารต้องห้ามตรวจพบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะเป็นความผิดทันทีนะจะไม่ได้ดูเจตนานะครับแต่ว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาจริงเนี่ยความผิดนะครับหรือว่าโทษต่างๆเนี่ยจะลดลงนะซึ่งก็เป็นหลักการที่ทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็กกท.เองนะครับในฐานะที่เราดูแลเรื่องของการเตรียมนักกีฬาเนี่ยเราก็เน้นย้ำนะครับในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะตลอดระยะเวลาการเก็บตัวนะก็อาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดจากทีมงานหรือว่าอะไรต่างๆหรือความประมาทเลินเล่อนะครับอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งนึงแต่เราเชื่อมั่นนะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาในเรื่องของการเอาเปรียบผู้ต่อสู้แน่นอนครับ
1: ค่ะการตรวจร่างกายหาสารต้องห้ามมีรูปแบบการสุ่มตรวจยังไงเห็นบอกว่าตรวจพบตั้งแต่17กันยายนพบสารฟูโรซิมายเขาให้ข้อมูลอย่างไรคะ
0: คือเขาก็เป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของทางผู้ตรวจนะครับที่จะสุ่มตรวจนักกีฬานะครับเขาก็จะมีสิทธิ์นะครับในการตรวจทั้งในและนอกสนามนะหมายความว่าก่อนแข่งขันก็สามารถที่จะตรวจได้นะครับและสามารถที่จะตรวจได้24ชั่วโมงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยได้รองรับเอาไว้นะครับว่าผู้ทุกนักกีฬาทุกคนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการเซ็นฟอร์มไว้นะครับว่ายินยอมนะครับกรณีว่าจะตรวจนอกสนามในสนามและในช่วงเวลาใดๆก็ได้นะครับเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าร่วมเอเชียนเกมเนี่ยครับมีการทดสอบความรู้นะครับในเรื่องของการป้องกันการใช้สารต้องห้ามต่างๆเนี่ยผ่านเกณฑ์ทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทีมงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับนักกีฬามากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของการใช้ยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยครับที่จะมีสารอะไรต่างๆเนี่ยนักกีฬาคงไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้อะไรได้มากนักนะครับแต่ว่าคราวนี้ตัวนักกีฬาเองแม้ว่าจะไม่มีเจตนาก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดแล้วนะซึ่ง

0: ก็หวังว่าการอุทธรณ์ต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นผลในเรื่องของการที่จะลดโทษลงนะครับหรือว่าขอให้ดูว่ามีความผิดพลาดในการตรวจหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการตรวจก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับภายใต้กฎกติกาสากลครับ
1: ค่ะขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาขององค์กรศาลต่อต้านศาลต้องห้ามนานาชาติ ITA ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับก็เราก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะยื่นไปนะครับว่าขอให้ทบทวนนะครับหรือว่าอุทธรณ์โทษต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์พื้นฐานนะครับแต่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่เรียกว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นกับนักกีฬาไทยนะครับเพราะว่าผลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของนักกีฬาเองนะครับหรือว่าวงการกีฬาไทยนะแล้วมันก็มีผลเรื่องของการที่เสียโอกาสต่างๆด้วยน
1: ะคร
0: ับเพราะนักกีฬาทุกคนเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมด้วยภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับก่อนแข่ง 6-7 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลงทุนไปพอสมควรเราก็ไม่อยากให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ถูกตัดสิทธิ์เลยนะครับก็ทำให้เสียโอกาสไปครับ
1: ค่ะเราคัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหรือเราขอให้ตรวจสารเปรียบเทียบดูอีกครั้ง
0: คืออันนี้ครับมันจะเป็นทั้งสองเรื่องนะครับเพราะว่าเราก็อยากที่จะขอความมั่นใจนะครับว่ามันมีไอ้ตัวสารต้องห้ามที่มันเกิดขึ้นพบจริงหรือไม่อย่างไรนะครับว่าการตรวจนั้นเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนะครับมีมาตรฐานอย่างไรอันนี้ประเด็นแรกนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการ อุทธรณ์นะครับในโทษต่างๆที่จะถูกลงโทษนะครับ
1: ณเวลานี้แม้อยู่ในกระบวนการพิจารณาน้องพิงค์ไม่สามารถแข่งได้ไหมคะหรือไม่ได้แข่งเลยตลอด
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกพักนะครับก
1: ็
0: คงจะต้องรอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะหมายความว่าคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวเป็นผลให้น้องพิงค์ไม่ได้แข่งเลยตลอดการแข่งขัน 19-4 ตุลาคมนี้ถูกไหมคะ
0: ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเร่งเดินเรื่องนะครับในเรื่องของการที่จะดำเนินการขั้นตอนตามกฎเกณฑ์กติกาต่างๆนะครับของวาด้านะครับแต่ก็ถ้าอยู่ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะเข้าแข่งขันก็ยังก็น้อยนะครับเพราะว่า
1: จะเริ่มแข่งอยู่แล้ว
0: นะครับใช่ครับแล้ววันนี้เองก็จะมีโปรแกรมแข่งทีมหญิงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็คงไม่ได้แข่งแน่ๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระบวนการต่างๆเนี่ยไม่ทันนะครับก็คงจะเสียโอกาสไปเพราะเดี๋ยวจะแข่งอยู่อีกไม่กี่น่าจะประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับในการที่ลงสนามแข่งขันครับ
1: ใช่และประเภทเดียวก็จะเริ่มต้นหลังจากประเภททีมแข่งจบถ้ากระบวนการพิจารณาไม่ทันก็ไม่ได้พอไม่ได้เริ่มแข่งก็จะพลาด
0: ใช่
1: นะคะความหมายของการอุทธรณ์และการขอให้ตรวจซ้ำเนี่ยมันจะมีผลเพียงแค่การลดโทษถูกไหมคะ
0: ถ้าตรวจพบว่าเป็นสารชนิดที่เป็นสารต้องห้ามจริงนะครับว่ามีอยู่ในตัวจริงนะครับเป็นเรื่องของการพิจารณาและว่าโทษจะเท่าไหร่นะครับความรุนแรงนะแต่ว่าถือว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปคือว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายปิดปากนะไม่ว่าคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยแต่ถ้ามีสารต้องห้ามอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยถือว่าผิดนะครับแต่ว่าโทษจะมากน้อยแค่ไหนนะการโดนแบนระยะเวลาจะเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยครับ
1: ค่ะการที่สารฟูโรซิไมด์นี้อยู่ในกลุ่มหมวด S5 ของวาด้าเนี่ยมันมีผลรุนแรงแค่ไหนคะท่านผู้ว่า
0: คือความรุนแรงอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสารที่เขาไม่อนุญาตให้ใช้เลยนะครับไม่ว่าจะนอกสนามหรือในสนามนะครับหมายความว่าก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับเรื่องของการที่จะป้องกันแม้ว่าจะเป็นในช่วงของการฝึกซ้อมหรืออะไรต่างๆก็ตามก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในระดับที่คือต้องดูที่จะเบาโทษจะมากจะน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของเจตนาเรื่องของการที่มีความจงใจหรือว่าละเลยหรืออะไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะใช้ในการพิจารณานะครับว่าโทษจะหนักแค่ไหนครับก็ต้องไปดูพฤติกรรมแล้วต้องไปนำสืบกันครับ
1: ได้ค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทีมกีฬาของไทยทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้นำทัพไปท่านผู้ว่า

0: ทีมงานหัวหน้านักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนรวมถึงนักกีฬาขอให้มีกำลังใจที่ดีในการทำหน้าที่เพื่อประเทศของเรานะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะท่านผู้ว่าค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณท่านมากที่ให้เกียรติน
1: ักกีฬานะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะถ่ายทอดรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาไทยลงเล่นให้มากที่สุดนะครับก็อยากให้
0: ติดตามเชียร์กัน
1: อยากให้กำลังใจนักกีฬากันครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยอดมณีจากญี่ปุ่นวันนี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสดจากนาโกย่าญี่ปุ่นนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการค่ะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th

0: เพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยใน